0: อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้น
2: คงจะต้องมีวิธีการในการเฝ้าระวังและติดตามซึ่งการเฝ้าระวังและติดตามเนี่ยเราพวกเราก็รู้ว่าคนบุคคลพ้นโทษเนี่ยเยอะดังนั้นจะต้องมาคัดกรองครับคัดกรองถึงพฤติการข้อหาที่ต้องหาคดีอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรแล้วออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบคนปกติหรือกลับไปทำผิดซ้ำเนี่ยมีโอกาสสูงแค่ไหนซึ่งเรื่องเนี้ยน่าจะขับเคลื่อนกันอย่างมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยครับ
1: สำหรับคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายพร้อมนำตัวพร้อมคำร้องฝากขังศาลจังหวัดพัทยาและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนียกคำร้องชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินการภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารท้องถิ่นของประเทศ
4: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
6: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธินั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
5: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น one stop service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ทำผิดได้อีกด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ex local low cost นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ex local low cost ตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพเท่าความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
4: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หลังจากได้รับกระแสตอบรับรอบแรกเป็นอย่างดีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลจากการเปิดจำหน่ายรอบแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
7: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวล นะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทาง Bond Connect และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า Small Lot First ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ Plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
3: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน6ยุทธศาสตร์วางเส้นทางอาชีพเยาวชนไทยตั้งแต่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและการจ้างงานเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นยกระดับจากระบบจบแล้วค่อยหางานไปสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนผ่าน6วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แก่การเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำการไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศและการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้โดยเห็นพ้องปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูต่างชาติซึ่งกระทรวงแรงงานได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตและป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
8: กระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นคนป้อนบุคลากรให้กับกระทรวงแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเพราะงั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานที่เด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
10: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป่าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือ SOCC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายมูฮัมมาดอันเอริยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะเรียกค่าธรรมเนียมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจึงทำให้ช่องแคบบับอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกรันเดมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้ามาในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกเกือบทั้งหมดแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในเมืองแห่งนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนายกันเดมาลาสกายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67ราย ทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกพยายามเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
3: ทางการโคลัมเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมใกล้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกูกูตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคลัมเบียซึ่งเป็นพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้รถยนต์และอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโตเดลาเอสปรีเอลลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลลาประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเมืองกูกูตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา 3-1 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ซึ่งทีมนักตบสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้ 3-2 เซตทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มมีรวมเป็น5แต้มนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ซึ่งเป็ดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่ฮัทไททิพย์มิจาดกับนภภากรตรงคาสถานมืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับซูมิเรนนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิคู่มืออันดับ71ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-18 11-21 และ16-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศสำหรับรายการต่อไปนักเป็ดมินตันไทยจะไปแข่งขันรายการ World Tour Super 300 Korea Master 2026ระหว่างวันที่4-9สิงหาคมที่เมืองอาซันประเทศเกาหลีใต้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ออสลัมราแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ111ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้สุดความสามารถก่อนพ่ายให้กับเทล่าเพรสตันมืออันดับ119ของโลกมืออันดับ3ของรายการจากออสเตรเลีย1-2เซต7-5 3-6และ3-6อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัลไป 11,705 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 392,500 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก49คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่โชจิรินแก้วเก่านักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับลันวานัสวานทานี่เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโหยจากจีนกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จรับคะแนนสะสม 11.25 คะแนนนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชจีรินหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซเรมบานประเทศมาเลเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะศิวาลีกูรุงมืออันดับ3ของรายการจากเนปาล6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลันวานัสวาทานี่มือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์รายการล่าสุดที่พังงายังออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุมืออันดับ70ของไทย4-1เฟรมส่งผลให้นุกสงขลาคว้าแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้งเป็นรายการที่2ติดต่อกันต่อจากศึกพังงาครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารับเงินรางวัลไป 200,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
14: 1นาทีกับกปท.รถยนต์ที่กำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้จริงแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามกรงฟาราเดย์คือโครงสร้างโลหะนำไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถทำหน้าที่เหมือนกรงที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือปุ๊บปั๊บรับมงฟ้าลงรถกระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างตัวรถลงสู่พื้นทำให้ผู้ที่อยู่ในรถปลอดภัยแต่อย่าลืมไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ไม่ปาดไม่แต่งซิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ว่านวัตกรรมความปลอดภัยจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างมีสติได้ทั้งนี้ระวังกรงฟาราเดย์ชำรุดได้หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผลถึงโครงสร้างรถหรือจากการดัดแปลงตัวรถเจาะตัวถังตัดเสาที่ไม่จบแค่ผิดกฎหมายแต่ยังทำลายระบบความปลอดภัยของกรงฟาราเดย์ด้วยดังนั้นไม่ซิ่งไม่จี้ไม่ปาดในทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระ แปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัย

0: แสดงอย่างหนึ่งของมอญหมายถึงการขับร้องถ้าแย่มอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิภาคซึ่งนักร้องชายหญิงร้องโต้ตอบกันคล้ายกับการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านของไทยเช่นเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือโดยนักร้องฝ่ายชายและนักร้องฝ่ายหญิงร้องโต้ตอบกันเป็นคู่ๆตามทำนองเพลงที่บรรเลงโดยวงเครื่องสายมอญพร้อมกับร่ายรำประกอบติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์วิเคราะห์แนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชราในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยซัมเมอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร
4: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: กลับเข้ามารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชรารวมถึงการปล่อยวางและการแบ่งปันความสุขเพื่อให้ชีวิตสูงวัยมีความสุขและมีอายุยืนยาวขอเชิญติดตามรับฟังครับ
6: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
7: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมคุยเรื่องชีวิตตอนวัยชรานี่สงสัยคุยได้กันทั้งวันทั้งคืนเอาจากสิ่งที่ผมทำเอาจากสิ่งที่ผมปฏิบัติช่วงที่ผ่านมาผมก็พูดถึงเรื่องการบริหารสุขภาพการบริหารงานนะครับที่ผมมีกับบริษัทคราวนี้เรายังไม่ได้พูดถึงจิตใจคนที่อายุมากและยังปล่อยให้จิตใจเหมือนเดิมคืออารมณ์นะฮะความคิดความอยากเหมือนเดิมนั้นก็คงไม่ดีผมมีความคิดว่าตอนเราอายุมากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเรื่องแรกเลยนี่คือเรื่องอารมณ์ผมไม่ทราบท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเคยรู้สึกไหมถึงอารมณ์นะฮะของตัวเองเราเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะไปบ่อยให้กับวัยทองวัยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทำให้เราเกิดมีอาการผันผวนของทั้งอารมณ์ผมว่าอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ที่สำคัญคือการที่เราเข้าใจตัวเราหรือไม่ถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วเรารู้จักบังคับตัวเรานะครับไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกดเครื่องผู้อื่นอารมณ์เสียอิจฉาตาร้อนนะฮะคนอื่นดีกว่าเราไม่ได้เราจะต้องดีกว่าคนอื่นตลอดนะแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าเราก็จะอิจฉานะครับหรือมองโลกในแง่ร้ายผมเองตอนหลังๆมาก็จะใช้หลักสูตรวิธีการว่า

0: เราต้องรู้จักตัวเองไม่ให้อารมณ์มาควบคุมหรือมาขับเคลื่อนตัวเองความหมายก็คือว่าเราต้องควบคุมทั้งร่างกายและก็อารมณ์อย่าให้นะครับอย่างอื่นมาควบคุมเราผมวันนี้มองไปถึงจุดที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสุขจริงๆก็เพราะว่าผมดูแล้วผมมีความสุขกับชีวิตประจำวันที่ผมมีเพราะผมพอใจในสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่วันนี้ถ้าเกิดว่าผมพอใจผมมีความสุขและผมก็อโหสินะฮะปัญหาหรือคนที่เคยสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้ผมในอดีตก็ทำให้จิตใจผมนั้นสงบสบายขึ้นผมเชื่อว่าผมจะอยู่ในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะผมคิดดีไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเราย้อนกลับไปถึงอดีตว่าเราเคยทำผิดใดๆก็พยายามไม่ให้มันเกิดอีกวันนี้เราพยายามทำให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับอายุว่าแข็งแรงที่สุดผมพยายามก็มีโอกาสก็จะไปลงยิมนะไปยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เรานั้นรูปลักษณ์ของเรานะยังคงเดิมไม่ใช่มีพุงมีอะไรต่ออะไรนะใหญ่จนเกินไปและที่สำคัญที่สุดก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเรานั้นวันนี้เราต้องรักตัวเองรักทุกคนและรักโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติโยมนะครับเราก็ชวนกันมานะมาอยู่มาคบกันไปมาหาสู่ด้วยกันหรือไปชวนมาอยู่ด้วยกันนะกินนอนกินอยู่ด้วยกันมันดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็รอลูกๆหลานๆกลับมาเหงานะฮะฉะนั้นผมวันนี้ก็การปฏิบัติตัวของผมนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่การดูแลนะว่าสุขภาพเราพอเหมาะกับการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ทานในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็อย่าไปคิดเดือดร้อนอิจฉาใครต่อมีใครท่านั้นล่ะครับชีวิตในวัยชราของเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีอายุยืนมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองขอให้แฟนรายการทุกคนได้นำไปปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมรอบด้านรวมทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้นติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งล่าสุดเมื่อ15ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือถึงความร่วมมือต่างๆให้ครอบคลุมทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านการประมงและการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการขยายตลาดสินค้าฮาลาลเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรมากที่สุด ในอาเซียนถึง280ล้านคนและยังเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่4ในอาเซียนซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรไทย
4: สิ่งที่เราจะไปคุยในเรื่องของการค้านั้นก็นอกจากสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยที่เน้นๆก็คือเรื่องของฮาลาลเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกการที่เราจะไปเปิดตลาดฮาลาลได้ความร่วมมือกับเขาจะเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรของเรานะคะในเรื่องของอาหารเรื่องของการประมงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็มีแผนที่จะเพิ่มเส้นทางและเพิ่มสายการบินมากขึ้นเรื่องของวัฒนธรรมและก็ความร่วมมือในระดับนานาชาติอินโดนีเซียเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เช่นเดียวกับประเทศไทยในโอกาสนี้ก็คงจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
3: นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียจะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ.2571และการพบกับภาคเอกชนในอินโดนีเซียที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
4: และนอกจากเรื่องของระหว่างประเทศรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วท่านนายกก็จะไปพบกับภาคเอกชนด้วยนะคะภาคเอกชนของอินโดนีเซียที่มีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยค่ะทุกๆการเดินทางล่ะค่ะท่านนายกตั้งใจว่านอกจากจะการหารือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลกับเอกชนในประเทศนั้นและเอกชนกับเอกชนจะต้องได้คุยกันทริปอินโดนีเซียนี้ก็เช่นกันค่ะเอกชนไทยก็จะได้มีโอกาสที่จะไปกระชับไมตรีกับภาคเอกชนของอินโดนีเซียรวมถึงคนที่ลงทุนอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็จะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆให้รัฐบาลไทยได้ทราบเพื่อเราจะได้เป็นสะพานที่จะไปคุยกับทางการของอินโดนีเซียต่อไปค่ะ
3: อย่างไรก็ตามแม้ใน15ปีนายกรัฐมนตรีไทยไม่ได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศยังคงแน่นแฟ้นและไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางการทูตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนมีอำนาจต่อรองด้านการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกและด้วยนโยบายด้านการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำชัดถึงผลลัพธ์ของการเดินทางเยือนและการหารือในนานาประเทศทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มข้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะทำให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดจึงปรับบทบาทการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงประจำชุดอย่างเต็มเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่พร้อมจัดทำคู่มือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันพรุ่งนี้
6: ผมก็ได้นำเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองว่าจังหวัดนราธิวาสเราเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุการณ์มากมายเนี่ยการข่าวเราก็จำข่าวเราจะไม่ดีเพราะนั้นตกลงก็คือจะให้ปลัดหัวหน้าชคต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชคต.เพียงหน้าที่เดียวประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านมวลชนเพื่อดูแลความบัดทุกข์ความลงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและก็ที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
5: ชุดคุ้มครองตำบลแต่ละชุดมีกำลังรวม33นายประกอบด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันและผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและประสานการปฏิบัติกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจะเป็นผู้กำหนดแผนและคำสั่งด้านยุทธการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะเดียวกันจังหวัดยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของกำลังพลโดยได้ปรับปรุงฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560แล้วกว่า 80% พร้อมเร่งประสานกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนในบางฐานเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้อำเภอมีปลัดอำเภอชายอย่างน้อย2คนเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการบริหารราชการโดยให้ในอำเภอแต่ละพื้นที่พิจารณาจัดสรรกำลังให้เหมาะสมและมีการออกคำสั่งแต่งตั้งกำลังประจำชุดให้ครบทั้ง51ชุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน
6: เพราะว่าพื้นที่เราเป็นเขานะครับเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยแล้วอีกส่วนนึงก็ติดชายแดนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะหลบหนีขึ้นเขาได้หรือว่าไปประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกนะครับซึ่งเราก็เป็นปัญหาของนราธิวาสเพราะนั้นในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับว่ามีเหตุใดก็ให้รายงานหน่วยราชการทราบนะครับว่ามีใครมาก่อเหตุในหมู่บ้านหรือจะมีข่าวก่อเหตุในหมู่บ้านหรือก่อเหตุแล้วอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ขอให้แจ้งเราก็จะประสานการปฏิบัติจากด้วยหน่วยทหารหรือว่าตำรวจอีกทีหนึ่งอันนี้คือภารกิจสำคัญครับ
5: การยกระดับบทบาทของชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในการเสริมสร้างความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดหนองคายจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดขึ้นมา10คณะร่วมกันทำงานเชิงรุกมุ่งจัดการปัญหาทุกมิติโดยเฉพาะยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: หนองคายเมืองน่าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดนคือแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายและเป็นแนวคิดหลักที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำมาจัดตั้งคณะทำงานขึ้น10คณะเพื่อเดินหน้าผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้ยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนและลดปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคายจึงได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันของทุกส่วนราชการที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงในการปราบปรามยาเสพติดยุทธการหนองคายเมืองปลอดภัย90วันพิฆาตยาเสพติดที่ยึดนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดและปฏิบัติการยุทธการ Operation 90 Days ด้วยการระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นผลักดันด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดติดแม่น้ำโขงและอยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพได้ผลักดันการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งผลักดันด้านการคมนาคมให้สะดวกรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
8: ทุกองค์การพยพของเราตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังจับมือกันทำงานเดินเต็มที่และเป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดนับได้เปรียบเทียบว่ามีการพัฒนายกระดับมากกว่าเดิมในอดีตภาคการศึกษามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคน พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดให้มีห้องเรียนพิเศษนอกห้องเรียนนอกโรงเรียนเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนเราจากหลายๆสถาบันมาเรียนได้และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถมาลงสมัครเรียนได้ไม่จำกัดอายุเพศโดยเฉพาะในวันหยุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังจะยกระดับเพื่อเตรียมคนของเรารองรับการพัฒนาน
7: อกจากนี้ยังเดินหน้าในด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและอาหารปลอดภัยด้านการแก้ไขปัญหาและการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามจังหวัดหนองคายยังคงมุ่งหน้าผลักดันการทำงานในด้านต่างๆให้เกิดผลลัพธ์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนลดปัญหายาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
2: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยภารกิจในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังปรับโครงสร้างครั้งสำคัญสู่การจัดตั้งกระทรวงการกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่จึงต้องเผชิญกับความท้าทายติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
9: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่กำลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวงการกีฬาไทยเพราะผู้บริหารคนใหม่จะเข้ามารับช่วงต่อในจังหวะที่ประเทศกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารงานกีฬาหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะส่งผลให้ผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลควบคู่กับการพัฒนาองค์กรและยกระดับศักยภาพกีฬาไทยให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกีฬาอย่างแท้จริงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการมีคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ค้างทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการบริหารสนามกีฬาการยกระดับแผนพัฒนากีฬารวมถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้รวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงการกีฬาในอนาคต
10: คุณสมบัติที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะต้องปัญหานั่นก็คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาอันนี้ต้องบอกว่าชัดๆว่าต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ได้เอาคนแบบที่ไม่ใช่ว่าเหมือน CEO แบบมาแบบโดยไม่มีพื้นฐานแล้วคิดว่าจะต้องมาทำในเรื่องแบบนี้ได้เหมือนบริษัทคงไม่ใช่ครับท่านต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับ
9: สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ทั้ง10คนมีทั้งผู้บริหารจากภายในกกท.จำนวน2คนผู้แทนจากสมาคมกีฬาข้าราชการนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองซึ่งต่างมีจุดแข็งแตกต่างกันผู้สมัครจากภายในกกท.มีความได้เปรียบด้านความต่อเนื่องของงานและความเข้าใจระบบบริหารขณะที่ผู้สมัครจากสมาคมกีฬาเข้าใจปัญหาและความต้องการของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจและการบริหารภาครัฐอาจเข้ามาเติมเต็มการบริหารองค์กรการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนและการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะครบวาระในวันที่30กันยายนนี้กล่าวว่าผู้ว่าการคนใหม่จะต้องสามารถเริ่มงานได้ทันทีเพราะยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อ ั้งการเตรียมทัพนักกีฬาไทยสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการผลักดันโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาวางแผนได้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีรวมถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องได้รับการสานต่อง
11: านที่ค้างอยู่เนี่ยมันรอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความท้าทายคือจะไม่มีเขาเรียกอะไรฮันนีมูนพีเรียดแต่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมารับเรื่องของความเร่งรัดนะครับเราจะต้องหลังจากผมจะจบเนี่ยเอเชียนเกมต่อเนื่องเลยก็คือเอเชียนพาราเกมนะซึ่งก็จะเป็นงานทันทีที่ผู้ว่าท่านใหม่จะมารับนะ
9: หลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขั้นต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนทดสอบความสามารถและเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับรายชื่อเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาและส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกภารกิจสำคัญที่รออยู่คือการสานต่อการปฏิรูปวงการกีฬาไทยให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภานิชคาดนาครายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูอสูรกายไร้ฟันนิทานเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อใจในสุนัขและพึ่งพาพวกมันเพราะจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยเท่านั้นดังนั้นเมื่อพวกสุนัขแก่ตัวลงพวกมันก็ไร้ประโยชน์มนุษย์ทิ้งพวกมันไว้ในป่าและต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองชาวนาคนหนึ่งเคยมีสุนัขที่ซื่อสัตย์ชื่อว่าลีโอนาร์โดตอนนี้มันแก่แล้วแถมฟันก็ร่วงหมดปากมันทำอะไรแทบไม่ได้เลยวันหนึ่งชาวนายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของเขากับภรรยาแล้วก็พูดว่า
5: พรุ่งนี้ฉันจะวางแผนเอาลีโอนาร์โดไปปล่อยในป่าเพราะมันไร้ค่าต่อพวกเราเต็มทน
4: ภรรยาของเขาผู้ที่รู้สึกสงสารเจ้าหมาจับใจตอบกลับไปว่ามันรับใช้พวกเรามานานและซื่อสัตย์ต่อพวกเราฉันคิดว่าเราควรตอบแทนมันในสิ่งที่มันควรได้รับ
5: เอ๊ะอะไรกันเธอนี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยมันไม่มีฟันเหลือแล้วไม่มีโจรหน้าไหนกลัวมันหรอกนะทีนี้มันควรใส่หัวไปได้แล้วมันรับใช้เราอย่างดิบดีเรื่องนั้นมันก็มีอาหารดีๆกินแล้วนี่
4: เจ้าหมาน่าสงสารมันนอนยืนเหยียดตากแดดอยู่ไม่ไกลนักก็ได้ยินทุกอย่างมันรู้สึกเสียใจที่พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของมันแล้วมันมีเพื่อนที่ดีคือเจ้าหมาป่ามันแอบย่องเข้าป่าไปหาเจ้าหมาป่าตอนกลางคืนแล้วก็บ่นกับโชคชะตาของมันหมาป่าเห่าเรียก
5: ทำใจให้ดีเข้าไว้เดี๋ยวฉันจะช่วยให้นายพ้นปัญหาเองฉันคิดอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าเจ้านายของนายกับภรรยาของเขาจะไปเก็บฟางแถมจะเอาลูกๆไปด้วยเพราะงั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านช่วงที่พวกเขาทำงานพ่อแม่ก็จะปล่อยเด็กๆไว้ในที่ร่มนายเองก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละแสดงเป็นว่านายดูแลเด็กๆอยู่ฉันจะโผล่มาจากป่าแล้วคาบเด็กไปนายจะต้องตามฉันให้ไวราวกับว่านายจะเอาเด็กไปจากฉันให้ได้ฉันจะให้เด็กกลับมาที่หลังแล้วนายก็จะกลับมาที่พ่อแม่พวกเขาพวกเขาก็คงคิดว่านายช่วยชีวิตเด็กเอาไว้และคงซาบซึ้งจนไม่กล้าทำร้ายนายนายจะได้รับคำชมแทนทีนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยให้นายหอยหาอะไรอีกเลยล่ะ
4: แผนการทำให้เจ้าหมาพอใจและมันก็ออกมาตามที่วางไว้ พ่อของเด็กร้องจากเมื่อเห็นหมาป่าวิ่งข้ามทุ่งไปพร้อมกับลูกของเขาแต่เมื่อลีโอนาร์โดเอาเด็กน้อยกลับมาได้ชาวนาดีใจมากเขาลูบหัวมันและพูดว่า
5: ฉันจะไม่ให้ขนของแกสักเส้นตกอยู่ในอันตรายแกกินอาหารของฉันได้ตามสบายตราบใดที่แกยังมีชีวิต
4: เขาหันไปพูดกับภรรยาว่าก
5: ลับบ้านไปแล้วทำขนมปังนุ่มให้เจ้าเท่าลีโอนาร์โดด้วยนะเธอมันจะได้ไม่ต้องกัดเอาหมอนออกจากเตียงฉันซะฉันจะให้มันนอนข้างๆฉัน
4: ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปลีโอนาร์โดก็มีชีวิตที่ดีตามที่มันหวังไว้ไม่นานนักหมาป่าไปเจอมันอีกครั้งพร้อมกับยินดีกับมันเมื่อทุกอย่างดูไปได้สวย
5: สำหรับค่าตอบแทนที่ฉันช่วยนายเอาไว้นายต้องทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อฉันมีโอกาสฉันจะไปแอบเอาลูกแกะไปฉันไม่ขอเอี่ยวด้วยฉันต้องซื่อสัตย์กับเจ้านายฉันช่วยเรื่องนั้นไม่ได้หรอก
4: หมาป่าคิดว่าเจ้าหมาแก่คงจะล้อเล่นเป็นแน่ที่ไม่ยอมตอบตกลงด้วยคืนหนึ่งนั่นเองมันแอบย่องเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็เอาลูกแกะไปแต่ชาวนาเองก็ได้รู้ข่าวจากเจ้าลีโอนาร์โดแสนซื่อสัตย์ถึงแผนการของหมาป่าก็จับมันได้อย่างละม่อมพร้อมกับไม้นวดข้าวหมาป่าถอยร่นออกไปร้องตะโกนลั่นหาเจ้าหมาร
5: อก่อนเถอะไอ้ตัวแสบนายจะต้องชดใช้
4: เช้าวันถัดไปหมาป่าส่งหมูป่ามาท้าทายเจ้าหมาให้เข้าไปในป่าพวกมันจะได้จัดการเรื่องข้อตกลงที่หมาป่าไม่ยอมทำตามลีโอนาร์โดเท่าหาคนเข้าข้างมันไม่ได้เลยเว้นแต่เจ้าแมวสามขาตอนที่พวกมันออกไปด้วยกันเจ้าแมวก็เดินกระเพาะไปชูหางขึ้นฟ้าไปด้วยความเจ็บปวดหมาป่าพร้อมกับพวกของมันไปรออยู่ที่จุดนัดพบแต่เมื่อพวกมันเห็นว่าศัตรูเข้ามาใกล้พวกมันกลับคิดว่าเจ้าหมาเอาดาบมาด้วยเพราะดันเข้าใจผิดคิดว่าหางแมวที่ยื่นออกมาคือดาบและเมื่อเจ้าแมวผู้น่าสงสารกระโดดด้วยขาทั้งสามพวกมันก็คิดว่าเจ้าหมาจะหยิบหินโยนใส่ทั้งคู่จึงกลัวตัวสั่นหมูป่าคลานเข้าไปในพุ่มไม้และหมาป่าก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนเจ้าหมาและเจ้าแมวเมื่อพวกมันมาถึงก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นจะเจอใครเลยสำหรับหมูป่านั้นมันดันหลบไม่มิดหูของมันข้างหนึ่งยังคงโผล่ออกมาในขณะที่แมวเองก็มองอย่างระวังหมูป่ากระดิกหูของมันซึ่งแมวเองก็คิดว่ามันคือหนูหมูป่าส่งเสียงร้องอันน่ากลัวแล้ววิ่งหนีร้องไห้ไป
5: ไว้ชีวิตฉันเถอะได้โปรดหมาป่าอยู่บนต้นไม้
4: เจ้าหมาและเจ้าแมวมองขึ้นไปมองเห็นหมาป่าผู้น่าอายมันกำลังเสียหน้าที่แสดงตนออกมาว่าตัวเองหวาดกลัวและแล้วมันก็กลับมาเป็นเพื่อนเจ้าหมาแก่อีกครั้งทั้งสามตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาจนวันที่ลีโอนาร์โดจากไปบนตักของชาวนาและภรรยาของเขาจบบริบูรณ์กล่องวิเศษพูดได้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักเดินทางวัยละอ่อนคนหนึ่งผู้ที่เดินทางร่อนเร่ไปทั่วทั้งโลกเพราะเขารักที่จะเห็นประเทศต่างๆวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินไปตามทางเขาก็ได้หยิบกล่องใบหนึ่งขึ้นมาเขาเปิดมันออกกล่องวิเศษได้บอกเขาว่าท่านต้องการอะไรเขาเองก็หวั่นกลัวแต่แทนที่จะโยนกล่องทิ้งไปเขาก็แค่ปิดมันให้แน่นและใส่มันลงในกระเป๋าเมื่อเขาเดินทางไปไกลเรื่อยๆเขาก็พูดกับตัวเองว่า
5: ถ้ามันพูดกับฉันอีกครั้งว่าท่านต้องการอะไรฉันคงมีคำตอบที่ดีกว่าหน้าในครั้งนี
4: ้เขาจึงนำกล่องวิเศษไปและเปิดมันออกอีกครั้งที่มันถามว่าท่านต้องการอะไร
5: ขอให้หมวกของฉันเต็มไปด้วยทอง
4: และทันใดนั้นเองหมวกของเขาก็เต็มไปด้วยเหรียญทองคราวนี้เขาก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆเดินทางต่อไปอีกแล้วก็เดินทางต่อไปผ่านป่าอันหนาทึบจนท้ายสุดเขาก็พบกับปราสาทอันงดงามที่มีพระราชาประทับอยู่ชายหนุ่มเดินต่อไปรอบๆปราสาทจนกระทั่งพระราชาทรงสังเกตเห็นจึงถามเขาว่ามาทำอะไรที่นี่
5: กระหม่อมแค่อยากเห็นปราสาทนะขอรับเจ้าอยากจะมีมันเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
4: ชายหนุ่มไม่ได้ตอบแต่เมื่อพระอาทิตย์ลาลับ และค่ำคืนมาถึงเขาจึงนำกล่องวิเศษออกมาและเปิดฝามันออกท่านต้องการอะไร
5: สร้างปราสาทให้ข้าพร้อมกับกำแพงที่ทำจากทองกระเบื้องที่ทำจากเพชรและเครื่องเรือนจากเงินและทอง
4: เมื่อเขายังไม่ทันพูดจบต่อหน้าเขาเองตรงข้ามปราสาทของพระราชาปราสาทถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามตามที่เขาอ้อนวอนเมื่อพระราชาตื่นจากบรรทมพระองค์ก็ตะลึงงันกับปราสาทอันหรูหราที่ส่องแสงระยิบระยับเมื่อต้องดวงอาทิตย์พระราชาจึงไปพบกับชายหนุ่มพระองค์ทรงเปรยกับชายหนุ่มว่าเขาเป็นองค์ราชาผู้มีอำนาจและหวังว่าพวกเขาจะได้อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันถ้าเป็นเช่นนั้นพระราชาก็จะส่งมอบลูกสาวให้เป็นภรรยาของเขากลับกลายเป็นว่าพระราชากลับเป็นผู้ขอร้องเขาชายหนุ่มแต่งงานกับเจ้าหญิงและพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในราชวังที่สร้างจากทองแต่พระมเหสีของพระราชากลับอิจฉาชายหนุ่มและลูกสาวของพระองค์เจ้าหญิงตรัสให้พระมารดาฟังเกี่ยวกับกล่องวิเศษซึ่งได้มอบทุกอย่างที่พวกเขาต้องการได้ราชินีจึงติดสินบนให้กับคนรับใช้เพื่อที่จะขโมยกล่องวิเศษมาคนรับใช้คอยมองอย่างระวังว่ากล่องนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนทุกคืนและรอจนกว่าจะถึงค่ำคืนที่เหมาะเจาะเพื่อที่จะขโมยมันและในค่ำคืนอันมืดมิดเมื่อโลกทั้งใบกำลังหลับไหลคนรับใช้ก็ได้ขโมยกล่องมาจนได้และมอบให้กับเจ้านายวัยชราราชินีเปิดฝาออกและกล่องวิเศษจึงพูดกับพระนางว่าท่านต้องการอะไรข้าอยากให้เจ้าพาข้ากับพระสวามีเหล่าคนรับใช้และบ้านหลังนี้ไปตั้งรกรากจากอีกฝั่งของทะเลแดงและทิ้งพระธิดาของข้ากับพระสวามีของเธอเอาไว้เบื้องหลังเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองตื่นขึ้นพวกเขาก็พบว่าตนเองอยู่ในปราสาทหลังเก่ากล่องวิเศษได้หายไปแล้วชายหนุ่มควบม้าออกไปและนำทองใส่กระเป๋าไปมากเท่าที่เขาจะขนได้เขาค้นหาประเทศเพื่อนบ้านทีละแห่งเพื่อที่จะหากล่องวิเศษให้พบแต่ไม่นานนักเงินของเขาก็หมดลงแต่เขาก็ยังคงอดทนหาต่อไปเร็วเท่าที่ความแกร่งของม้าเขาจะสามารถทำได้มีใครบางคนบอกว่าเขาควรไปปรึกษาสัตว์ประหลาดเพราะสัตว์ประหลาดนั้นเดินทางไปไกลแสนไกลเช่นกันมันน่าจะบอกอะไรบางอย่างแก่เขาเขาจึงเดินทางไปเสาะหาดินแดนแห่งสัตว์ประหลาดจากนั้นเขาก็พบกับหญิงชราผู้ที่บอกกับเขาว่า
6: เจ้ามาทำอะไรที่นี่ลูกชายของข้ากินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าเจ้าฉลาดพอเจ้าก็ควรจะวิ่งหนีไปซะแล้วอย่ากลับมาอีก
4: แต่ชายหนุ่มก็เล่าให้เธอฟังถึงเรื่องเล่านั้นเขาบอกว่าบางทีลูกชายของเธอผู้ที่เดินทางไปไกลลิบอาจเคยเห็นปราสาทสีทองก็เป็นได้เมื่อเขาพูดเช่นนี้สัตว์ประหลาดก็เข้ามามันได้กลิ่นคนอันหอมหวนเลยพลันคิดไปว่าถึงเวลามื้อค่ำแล้วแต่แล้วแม่ของสัตว์ประหลาดก็บอกไปว่านี่คือนักเดินทางน่าสงสารผู้ที่สูญเสียทุกอย่างมาที่นี่เพื่อมาขอคำแนะนำเธอบอกชายหนุ่มว่าอย่าได้กลัวไปเลยให้เดินออกมาปรากฏตัวซะเขาเดินอย่างห้าวหาญไปหาสัตว์ประหลาดและถามว่าเขาเคยเห็นพระราชวังสีทองบ้างไหม
5: ใช่แล้วฉันเคยเห็นพระราชวังสีทองแล้วก็เคยทำลายมันเพื่อกินคนข้างในด้วยแต่ปราสาทหลังนั้นก็แข็งแรงมากจนฉันหาทางเข้าไม่ได้โอ้บอกฉันทีว่ามันอยู่ที่ไหนเหรอมันไกลมากเลยอยู่อีกฝั่งของทะเลแดงเลยล่ะ
4: ในที่สุดหลังจากการเดินทางอันยาวนานนักเดินทางหนุ่มก็รู้ว่าจะต้องหาปราสาทพบที่ไหนเขาจึงเริ่มออกเดินทางและตั้งหน้าตั้งตาไปเรื่อยๆจนเขาไปถึงดินแดนอันห่างไกลอีกฝั่งของทะเลแดงเมื่อเขาไปถึงเขาตัดสินใจที่จะพรางตัวเองเป็นคนสวนและเดินเข้าไปในปราสาทพร้อมกับถามว่าพวกเขาต้องการคนสวนหรือไม่เขาดีใจยิ่งนักเมื่อคนพวกนั้นตกลงว่าจ้างเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการซุบซิบนินทากับคนรับใช้เรื่องความมั่งคั่งของเจ้านายพวกเขาและสิ่งของจริงๆมากมายในบ้านเขาเป็นเพื่อนกับคนรับใช้คนหนึ่งผู้ที่เล่าให้เขาฟังเรื่องกล่องวิเศษเขาขอให้เธอพาเขาไปชมมันเย็นวันหนึ่งเธอก็แอบเอามันออกมาและโชว์ให้เขาดูชายหนุ่มมองมันอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเธอนำมันไปซ่อนไว้ในที่ลับในห้องนอนของเจ้านายของเธอ คืนถัดไปเมื่อทุกคนคล้อยหลับกันอย่างรวดเร็วเขาจึงแอบเข้าไปเอากล่องวิเศษออกมาคิดถึงความสุขสมเมื่อเขาเปิดฝามันออกมามันถามเขาว่าท่านต้องการอะไร
5: ตัวข้ากับปราสาทของข้าต้องการกลับไปยังที่เก่าส่วนพระราชากับพระราชินีและคนรับใช้ทั้งหมดนั้นก็ให้จมลงไปในทะเลแดงซะ
4: เมื่อเขาพูดยังไม่ทันจบดีเขาก็พบว่าตนเองกลับไปอยู่กับภรรยาในขณะที่คนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในปราสาทก็นอนจมอยู่ใต้ก้นทะเลแดงจบบริบูรณ์มือปราบมังกรกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วในดินแดนที่ห่างไกลแสนไกลณหมู่บ้านเล็กจิ๋วแห่งหนึ่งผู้คนได้เสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเริ่มการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันมันมีทั้งบทเพลงและงานเต้นรำชายหนุ่มนามว่าอัลเบิร์ตเขาเป็นผู้ที่แข็งแรงและหล่อเหลาที่สุดในหมู่บ้านเด็กสาวต่างมาต่อแถวเพื่อที่จะได้เต้นรำกับเขาแต่ค่ำวันหนึ่งเด็กสาวคนใหม่ได้ถูกตาต้องใจเขา
5: เธอชื่ออะไรเหรอ
7: ฉันชื่อลูซี่
5: เธอไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหม
7: เปล่าหรอกจ้ะ
5: แล้วเธอมาจากไหนกัน
7: จากที่อื่นน่ะเห็นได้ชัดว่าหนึ่งในสองคนนี้ไม่ค่อยฉลาดนักพวกเขาเต้นรำกันเต้นกันจนไม่ได้พักตลอดทั้งคืนพวกเขาตกหลุมรักกันหรือบางทีมันอาจจะเป็นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกีบเท้าม้าเดินมาดังลั่นอยู่ข้างนอกฉันต้องไปแล้วล่ะ
5: อย่าไปเลยอยู่ต่อเถอะนะเพลงยังบรรเลงอยู่เลยมาเต้นรำกัน
4: ทันใดนั้นประตูในห้องก็ถูกเตะออกไปทหารของพระราชาปรีเข้ามาหาอัลเบิร์ตและลูซี่พร้อมดาบและหอกจากนั้นทุกคนในห้องก็ล้วนโค้งคำนับ
5: เกิดอะไรขึ้นนะเอามือเจ้าออกไปจากพระธิดาของข้า
4: เหล่าทหารดึงตัวอัลเบิร์ตออกไปจากลูซี่และโยนเขาลงบนพื้นพวกเขาชี้ดาบและหอกไปที่หน้าของอัลเบิร์ตท่านพ่อได้โปรดอย่าทำร้ายเขาเอาบทถึงกับงุนงง
5: พระราชาจอร์ดคือพ่อของเธอเหรอ
4: พระราชาจอร์ดไม่ปล่อยให้ลูซี่ได้ตอบด้วยซ้ำพระองค์ทรงชี้นิ้วไปยังจมูกของเอาบทและตะโกน
5: ออกให้ห่างจากลูกสาวข้าเลยนะ
8: แต่กระหม่อมอยากแต่งงานกับเธอ
5: เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้ชาวนาแต่งกับลูกสาวข้างั้นเหรอ
8: ทำไมล่ะก็กระหม่อมรักเธอและเธอเองก็รักกระหม่อม
5: เด็กโง่เอ้ยเจ้าหญิงไม่มีวันแต่งงานกับชาวบ้านสามัญชนอย่างเจ้าหรอกเจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับขุนนางหรืออัศวินไม่กับพวกเศรษฐีเท่านั้น
4: พระราชาจอร์ดคว้าลูซี่ไว้ด้วยแขนและดึงตัวเธอออกไปที่ประตู
8: ฟ้าบาทถ้ากระหม่อมรวยขึ้นมากระหม่อมจะขอมือของลูกสาวท่านเพื่อการแต่งงานได้หรือไม
4: ่พระราชาจอร์ดทรงหยุดและหันมาพระองค์พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มและพูดว่า
5: ข้าจะบอกอะไรเจ้าให้มันมีหีบทองและอัญมณีอยู่ในห้องพระคลังของปราสาทหลังเก่าถ้าเจ้าไปที่นั่นแล้วนำมงกุฎประดับอัญมณีกลับมาให้ข้าได้เจ้าเอาทองกับเครื่องเพชรที่เหลือไปเลยแล้วเจ้าก็แต่งงานกับลูกสาวข้าได
8: ้กระหม่อมต้องทำแค่นั้นเองสินะ
5: ไว้เดี๋ยวเรามาดูกัน
4: และแล้วพระราชาจอร์ดและเจ้าหญิงก็จากไปห้องเต็มไปด้วยความเงียบจนสามารถได้ยินเสียงเข็มหล่นได้สายตาทั้งหมดหันไปยังอัลเบิร์ต
8: ทำไมทุกคนถึงมองมาที่ผมล่ะ
9: รู้หรือเปล่าว่าแกเพิ่งพูดอะไรไป
8: อะไรเหรอ
9: แกรู้หรือเปล่าว่าทำไมพระราชาถึงทิ้งปราสาทหลังเก่าไว้อย่างนั้น
8: ทำไมเหรอ
9: เพราะมีมังกรทำรังอยู่ในนั้นไงเล่าม
8: ังกรเหรอ ทำไมพระราชาจอร์ดถึงส่งฉันไปตามหาสมบัติล่ะถ้าพระองค์รู้ว่ามังกรอยู่ในนั้น
9: เฮ้ก็เพราะพระองค์ไม่อยากให้แกแต่งงานกับลูกสาวยังไงเล่าพระองค์แค่อยากให้มังกรพ่นไฟใส่แกไปเลย
4: อัลเบิร์ตเดินไปที่ประตู
8: ฉันไม่สนหรอกฉันรักลูซี่และฉันก็จะทำทุกอย่างที่ทำให้ได้แต่งงานกับเธอถึงมันจะฆ่าชีวิตฉันก็เถอะ
4: บางทีอัลเบิร์ตอาจเป็นคนที่ไม่ฉลาดนักแต่เขาก็มั่นใจและมุ่งมั่นแน่ๆวันถัดไปเขาจึงเริ่มเดินทางไปยังปราสาทหลังเก่าก็พบว่าหนทางที่จะไปที่นั่นก็ไม่ได้ง่ายดายนักมันห่างออกไปเป็นร้อยไมล์ไหนจะแม่น้ำน้ำแข็งที่แสนอันตรายตลอดทางอีก
8: ฉันต้องเดินหน้าต่อถึงฉันจะไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาก็เถอะ
4: ในขณะที่เขาคลานไปบนแม่น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งเขาหนาวแทบไม่รอดใช่อัลเบิร์ตไม่ค่อยฉลาดเท่าไรนักและเมื่อเขาเริ่มข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเขาก็ล้มลื่นร่างของเขากลิ้งหลุนๆลงไปยังริมแม่น้ำเ ขาหมดสติจากการที่ตกลงมาเขาไม่ตื่นขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเขากลิ้งไปยังแม่น้ำน้ำแข็งเมื่อเอาเบิร์ตมั่นใจแล้วว่าเขาจะต้องแข็งตายเป็นแน่แม่น้ำน้ำแข็งจึงแตกออกเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว
9: โอ้ไม่ฉันทำดาบที่จะมาสู้กับมังกรหายไปแล้วสิ่งนี้ฉันก็ไม่มีอะไรไปต่อกรกับมังกรได้แล้วสิ
4: ไม่กี่นาทีผ่านไปเขาก็ว่ายน้ำได้แล้วลอยคอไปเขาว่ายไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำและไหลไปยังริมฝั่ง
9: ทีนี้ฉันก็เห็นกำแพงหินสูงชันของปราสาทแล้ว
4: เขาเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นหย่อมๆซึ่งมอดไหม้ด้วยลมหายใจร้อนเผาของมังกรและแล้วอัลเบิร์ตก็ได้ยินเสียงของปีกมังกรขนาดใหญ่ที่ดังสนั่น
9: ฉันต้องหาที่กำบังในโพรงท่อนทรงก่อนละ
4: โพรงของท่อนทรงถูกไฟไหม้แต่อัลเบิร์ตยังคงปลอดภัยอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้รับความอบอุ่นอีกครั้ง
9: ฉันต้องรอตรงนี้จนกว่าเสียงปีกมังกรจะหายไปซะก่อน
4: เขาคลานออกมาจากโพรงของท่อนทรงและมองมันมอดไหม้เขาคุ้นคิดหาทางที่จะฝ่าเจ้ามังกรไปให้ได้เพื่อไปเอาคุมทรัพย์ออกมาโดยที่ไม่ไหม้เป็นจุน
9: ฉันต้องหาให้ได้ว่ารังมังกรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะนั่นคุมทรัพย์หรือเปล่าที่สมบัติของราชาจอร์จถูกเก็บอยู่ไง
4: อัลเบิร์ตยืมหุ่นไล่กาจากทุ่งข้าวโพดใกล้ๆมาด้วยในช่วงที่มืดมิดที่สุดของคืนเขานำหุ่นไล่กาเข้าไปในปราสาทและขึ้นไปยังด้านบนของกำแพงตรงข้ามกับขุมสมบัติมังกรจะได้ออกมาเห็นมัน
9: นี่มันอะไรเนี่ยถังน้ำเหรอฉันจะตัดด้านบนของมันออกแล้วจะเอามันเข้าไปใกล้มังกรให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้
4: จากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในถังแล้วก็นอนเอาแรงเช้าวันถัดไปเขาตื่นขึ้นมาด้วยเสียงที่ดังสนั่นเป็นดังคาดเมื่อมังกรตื่นขึ้นมามันก็คิดว่าหุ่นไล่กาในปราสาทคือมนุษย์มันบินเข้าไปใกล้หุ่นไล่กาม
9: ังกรไม่ทันได้มองฉันแน่ฉันจะรีบปีนออกจากถังซะแล้วจะได้เอามันไปขนสมบัติสักที
4: เขาถือถังเข้าไปในท้องพระคลังหุ่นไล่กากำลังไม่เป็นเท่าทานเขาจึงออกมาจากท้องพระคลังและตะโกนว่าน
9: ี่เจ้ามังกรตรงนี้มาจับฉันให้ได้สิ
4: เมื่อได้ยินดังนั้นมังกรจึงหันมาแล้วบินไปยังท้องพระคลังด้วยความเร็วสูงสุดขณะที่อัลเบิร์ตกระโดดออกไปจนพ้นทางเมื่อมังกรร่อนจอดแล้วนำหัวของมันกระแทกประตูท้องพระคลังอัลเบิร์ตปิดหัวของมังกรเอาไว้ด้วยถังเมื่อมังกรพ่นไฟออกมาถังน้ำกลับสะท้อนเปลวไฟไปยังมังกรแทนที่มังกรเผาตัวเองเป็นผุยผงจนไม่เหลือซาก

0: ก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขชั่วนิรันดร์จบบริบูรณ์บ่อน้ำสารพัดนึกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์น้อยนางหนึ่งพระนามมีชื่อว่าจัสมินพระองค์ทรงเป็นเพียงพระธิดาองค์เดียวเท่านั้นและทรงได้รับการตามใจอยู่เสมอเจ้าหญิงเป็นคนดื้อรั้นและมีนิสัยเห็นแก่ตัวมากแถมมีความต้องการเสวยพระกายหารอร่อยๆ อยู่เสมอวันหนึ่งนักเวทได้ไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อเป็นการอวยพรและเตือนพระองค์เรื่องน่าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกของราชวงศ
1: ์โอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่ง
0: ในขณะเดียวกันจัสมินตัวน้อยก็กำลังผ่านไปที่ห้องนั้นพอดีพระองค์เห็นว่านักเวทกำลังสนทนากับพระบิดาอยู่พระองค์ตื่นเต้นยิ่งนักเกี่ยวกับสระน้ำวิเศษแห่งนั้นเมื่อได้ยินเกี่ยวกับบ่อน้ำนั้นแล้วเจ้าหญิงก็รีบวิ่งไปที่ห้องโดยที่ไม่ยอมฟังคำของนักเวทจนจบประโยคข้าจะต้องไปที่สระน้ำสารพัดนึกเพื่อขออาหารอร่อยๆให้จงได้เช้าวันถัดไปจัสมินส่งรีบเตรียมตัวและเริ่มออกเดินทางไปยังบ่อน้ำแห่งนั้นเมื่อยามบ่ายมาถึงพระองค์ก็เสด็จไปที่หมายพร้อมกับเหรียญทองไม่กี่เหรียญในกระเป๋าเจ้าหญิงมีคำอ้อนวอนหลายประการด้วยกันอย่างเช่นเค้กรสอร่อยไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไก่งวงทอดช็อกโกแลตคุกกี้และอาหารอีกมากมายแต่เมื่อพระองค์ทรงอ่านคำเตือนที่สระน้ำก็ถึงกับบึ้งตึงไม่พอใจมันบอกว่าขอได้คนละพรเท่านั้นบ่อน้ำวิเศษบ่อน้ำวิเศษโปรดให้พรข้าเสกหม้ออาหารแด่ข้าหม้อที่มีของกินออกมาอยู่เสมอทันใดนั้นเองหม้อวิเศษก็โผล่ขึ้นมาจากสระตามมาด้วยเสียงกระซิบ
2: นี่แหละคำขอของเจ้าตามที่เจ้าอ้อนวอนทำตามกฎซะไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่เป็นผลเจ้าจะต้องร่ายเวทมนต์สามคำทิ้งทองชว่างจากนั้นหม้อวิเศษก็จะเริ่มทำอาหารอร่อยๆมาให้มันจะเติมเต็มความอยากอาหารของเจ้าจนถึงที่สุดแต่อย่าลืมพูดคำว่าหยุดได้แล้วเจ้าหม้อไม่อย่างนั้นอาหารก็จะไหลออกมาเรื่อยๆไม่มีทางหยุด
0: โอเคจะอะไรก็หันหน้าจัสมินกลับมาที่ปราสาทเจ้าหญิงชะงนในหม้อวิเศษนี้ยิ่งนักพระองค์ตรัสเวทมนต์ออกมา 2-3 คำทิ้งทองทวางข้าอยากได้เค้กช็อกโกแลตกับพุดดิ้งโกโก้
2: หม้อเริ่มเสกน้ำพุพุดดิ้งช็อกโกแลตขึ้นมาพร้อมกับเค้ก
0: จัสมินแหวกว่ายลงไปและสู้เวยทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงหิวกระหายวันเวลาผ่านไปพระองค์ทรงขอพรอาหารทุกประเภทที่ตนโปรดพระองค์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งพระราชาได้พบกับเจ้าหญิงเข้าพระราชาพบเด็กอ้วนสว่าปามน้องไก่แล้วก็ส่งเข้าไปใกล้พระองค์แทบจะไม่ได้เลยว่านั่นคือพระธิดาของตนจนกระทั่งเข้าไปใกล้ขึ้นพระองค์ถึงกับตกใจอย่างแรงและตรัสว่า
1: โอ้เจ้าหญิงของข้าลูกทำอะไรลงไปเนี่ย
0: ท่านพ่อลูกไปเจอบ่อน้ำสารพัดนึกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนและขอพรจนได้หม้ออาหารมาที่ผ่านมานี้ลูกอ้อนวอนขอแต่อาหารและเมื่อคืนนี้เองลูกก็ลืมไร่มนให้หม้ออยู่เสกอาหารพระราชาทรงตระหนักได้ถึงความเห็นแก่ตัวและละโมบของเจ้าหญิงพระองค์ทรงกอดเจ้าหญิงผู้ร่ำไห้ไว้และตรัสว่า
1: เจ้าหญิงลูกไม่เคยฟังใครเอาซะเลยพ่อรู้ว่าลูกได้ยินสิ่งที่นักเวทพูดเรื่องบ่อน้ำสารพัดนึกแต่ลูกคงไม่ได้ฟังเขาพูดจนจบโอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเรื่องน่าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่งมันคอยมอบพรให้แต่ว่าพรเหล่านั้นมักจะมีผลตามมาด้วยเสมอมันเป็นสระน้ำมนต์ดำกระหม่อมขอเสนอให้ฟ้าบาททำลายมันทิ้งให้เร็วที่สุดเลยทีนี้ลูกก็รู้แล้วนะเจ้าหญิงของพ่อว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น
0: และแล้วพระราชาก็ได้เรียกรวมพลและมีรับสั่งว่า
1: ไปเอาหม้อนั่นมาแล้วเผามันทิ้งซะ
0: ทหาร

0: ทำตามพระบัญชาในทันทีพวกเขานำหม้อไปตั้งบนเตาร้อนระอุและมองมันหลอมละลายจนเป็นผุยผงจากนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มออกกำลังกายทุกวันไม่นานเธอก็กลับมามีร่างกายดังเดิมหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินถ้าหากว่ายังฟังเรื่องไม่จบจบบริบูรณ์งานนี้ขอแก้เผ็ดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งนามว่าเชสเตอร์เขาเป็นคนร่ำรวยมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ขี้เหนียวและตระหนี่เป็นอย่างมากเขามีแม่บ้านชื่อว่าแม็กด้าช่วงที่เขายังเด็กเชสเตอร์เป็นหนึ่งในเด็กที่มีความกระตือรือร้นที่สุดในละแวกนั้นและเมื่อเขาแก่ตัวลงขาของเขาก็กระเพกและแยกต่อการเดินคนรับใช้แสนเสื้อของเขาก็สนับสนุนให้เขาซื้อม้าในที่สุดวันหนึ่งเชสเตอร์ก็ได้ไปที่ตลาดที่เขาได้เห็นล่อตัวหนึ่งซึ่งเขาซื้อมันมาได้ด้วยทอง7 เหรียญโจร3 รายกำลังด้อมด้อมมองมองอยู่แถวตลาดพวกเขาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงคนอื่นแทนที่จะทำงานด้วยตนเองทันทีที่พวกเขาเห็นเชสเตอร์ซื้อล่อ1 ใน 3โจรก็พูดกับสหายของตนว่า
1: เพื่อนเอ๋ยล่อตัวนั้นต้องเป็นของพวกเราแล้วเราจะไปเอามันมาได้ไงล่ะเราต้องประจำจุดกันเองจนกว่าชายแก่นั้นจะกลับบ้านเราจะต้องแสงทำเป็นว่าล่อที่เขาซื้อมามันคือลาต่างหากถ้าเราเนียนพอล่อตัวนั้นต้องเป็นของพวกเราแน่นอน
0: แผนฟังดูน่าสนสำหรับเพื่อนๆพวกเขาแยกกันรอเชสเตอร์กลับไปตามทางของตนเมื่อเชสเตอร์มาถึงจนรายแรกก็บอกกับเขาว่า
1: ขอให้พระเจ้าคุ้มครองท่านสุภาพบุรุษขอบคุณที่พูดจาแบบนั้นคุณไปไหนมาเหรอครับไปตลาดนะคุณซื้ออะไรไปบ้างล่ะครับล่อตัวนี้ไงล่อตัวไหนกันครับก็ตัวที่ฉันนั่งอยู่นี่แหละคุณพูดจริงหรือว่าพูดเล่นกันครับเนี่ยหมายความว่าไงเพราะดูทรงแล้วคุณกำลังนั่งอยู่บนลาน่ะสิไม่ใช่ล่อลางั้นเหรอไร้สาระ
0: และไม่พูดอะไรต่อเขาขี่ล่อไปตามทางของตนอีกไม่กี่ร้อยหลาเขาก็เจอโจรรายที่สองผู้ที่จ้องมาที่เขา
1: สวัสดีครับคุณมาจากไหนล่ะครับเนี่ยจากตลาดนะของถูกมากไหมครับท่านก็ว่างั้นนะนะแล้วคุณต่อราคาได้บ้างไหมล่ะครับท่านก็ซื้อหล่อมานี่ไงสวรรค์ทรงโปรดมันไม่ใช่ตัวอะไรเลยแต่เป็นลาต่างหากลาเหรอนายคงไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นแน่มีคนเพิ่งบอกฉันมาเหมือนกันฉันต้องกำจัดสัตว์เดรัจฉานนี่ซะแล้ว
0: เขาไปตามทางของตัวเองต่อและไม่นานนักก็พบกับโจรรายที่3ผู้ที่บอกเขาว่า
1: พระเจ้าคุ้มครองครับคุณมาจากตลาดหรือเปล่าครับใช่ใช่แล้วล่ะคุณได้อะไรติดมือมาบ้างครับฉันก็ซื้อล่อมานี่ไงตัวที่ฉันขี่อยู่ล่อเหรอคุณล้อเล่นแงเลยที่พยายามหลอกผมเหรอครับใช่สิฉันพูดจริงฉันจะมาล้อเล่นเรื่องล่อทำไมเล่าโอ้สหายนี่คุณไม่รู้ว่าล่อกับลามันต่างกันยังไงเหรอน้อยนี่เป็นคนที่3แล้วใน2 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่พูดแบบนั้นกับฉันแต่ฉันไม่เชื่อหรอก
0: และเมื่อลงมาจากล่อเขาพูดว่า
1: เอามันไปเถอะฉันละขายหน้าเต็มทีที่ซื้อของเก๋มาจากตลาด
0: จนหัวไวรีบนำล่อไปและขี่ไปเจอเพื่อนไวร้ายด้วยกันในขณะที่เชสเตอร์ยอมเดินกลับไปที่บ้านเมื่อชายชราไปถึงบ้านเขาบอกกับคนรับใช้ว่าเขาซื้อลามาโดยที่ตัวเองก็เชื่อมาตลอดว่ามันคือล่อแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างจนจบโอ้นายท่านไม่รู้เหรอคะว่าพวกมันกำลังต้มตุ๋นท่านอยู่มันหลอกท่านพวกมันเป็นโจรแหงเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะสอนบทเรียนให้พวกมันเอง
0: จากนั้นเชสเตอร์ก็ได้ซื้อแพะแฝดมาคู่หนึ่งเขาจ่ายเงินไปเพียงน้อยนิดแล้วก็พาพวกมันกลับบ้านเขาบอกกับแม็กด้าว่าให้เตรียมอาหารดีๆไว้เพราะเขาจะชวนแขกมาทานมื้อค่ำด้วยเขาสั่งให้เธอย่างแฮมและต้มไก่คู่หนึ่งพร้อมบอกให้เธออบเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้จากนั้นก็นำแพะไปผูกกับเสาที่ระเบียงเขาให้มันกินหญ้าและเขาก็นำแพะอีกตัวไปยังตลาดพอเขาไปถึงปุ๊บ จนทั้ง3คนก็เห็นเขาและตัดสินใจเข้ามาทักทาย
1: ยินดีต้อนรับครับคุณเชสเตอร์มาทำอะไรถึงนี่ฉันมาหาซื้อของสักหน่อยเพื่อนๆจะมาทานอาหารที่บ้านฉันวันนี้จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยถ้านายและพ้องเพื่อนไปร่วมโต๊ะด้วย
0: เหล่าโจรพร้อมรับคำเชื้อเชิญและหลังจากที่เชสเตอร์ซื้อของเสร็จสับเขาก็ผูกสิ่งของไว้บนหลังแพะและพูดกับมันต่อหน้าชายโฉดทั้ง3ว่าก
1: ลับบ้านไปก่อนนะบอกแม็กดาด้วยให้ทำแฮมและต้มไก่แถมอบเค้กที่ดีที่สุดเท่าที่เธอทำได้เลยนะรีบไปเดี๋ยวฉันตามไป
0: เมื่อเขาปลดเชือกที่ผูกแพะออกมันวิ่งหนีไปอย่างไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เชสเตอร์เดินไปกับชายทั้ง3พักหนึ่งในตลาดแล้วพวกเขาก็พากันไปที่บ้านเมื่อเขาและแขกเข้าไปที่สนามหน้าบ้านเขาก็เห็นว่าเจ้าลาตัวที่ถูกผูกอยู่กำลังเคี้ยวหญ้าเบาๆพวกเขาถึงกับตกตะลึงในสิ่งที่เห็นแน่นอนเขาคิดว่ามันคือลาตัวเดียวกันกับตัวที่เชสเตอร์ส่งกลับบ้านเมื่อพวกเขาถึงบ้านเชสเตอร์ก็บอกกับคนรับใช้ว่า
1: โอ้แม็กดาไหนเธอทำในสิ่งที่ฉันฝากเจ้าแพะมาบอกเธอไหม
0: หญิงฉลาดคนนี้เข้าใจเจ้านายดีแล้วเธอก็ตอบไปว่าแน่นอนค่ะท่านฉันย่างแฮมและไก่ก็ต้มแล้ว
1: ต้องอย่างนั้นสิ
0: โจรทั้ง3เห็นเนื้อที่ถูกปรุงพร้อมกับเค้กในเตาแถมได้ยินคำพูดของแม็กดาพวกเขาถึงกับประหลาดใจแล้วเริ่มปรึกษากันว่าจะเอาแพะตัวนั้นมาครอบครองได้ยังไงดีเมื่อใกล้จะทานอาหารเสร็จหนึ่งในหมู่โจรก็บอกกับเชสเตอร์ว่า
2: ท่านเจ้ามือผู้มีเกียรติท่านควรจะขายแพะให้กับเรา
0: เชสเตอร์ตอบไปว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียมันไปและเงินมากขนาดไหนก็คงไม่คุ้มกันแต่ถ้าพวกเขาตกลงที่จะซื้อจริงๆเขาก็จะขายแพะด้วยเงิน50เหรียญทองพวกโจรจ่ายเงิน50เหรียญทองในคราวเดียวและออกจากบ้านไปอย่างมีความสุขโดยพาแพะไปกับพวกเขาเมื่อพวกเขากลับไปที่บ้านพวกเขาบอกกับภรรยาว่า
1: อย่าเพิ่งทำอาหารค่ำพรุ่งนี้นะจนกว่าเราจะส่งผู้ส่งสารไป
0: วันถัดไปพวกเขากลับไปที่ตลาดโดยซื้อไก่แล้ววางมันบนหลังของแพะพูดได้พวกเขาบอกมันว่านี่คืออาหารทั้งหมดที่ต้องการให้ภรรยาตระเตรียมเมื่อแพะถูกแก้มัดออกมันก็วิ่งหนีไปไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เมื่อถึงเวลาเตรียมอาหารทั้ง3กลับบ้านพร้อมกับถามภรรยาถึงอาหารค่ำโอ้เจ้าโง่สมองทึมเอ้ยเจ้าไปเชื่อได้ยังไงว่าแพะทำงานเป็นคนรับใช้ได้นะเดินต้มซะจนเปื่อยเลยสิกำตามสนองสินะจากที่เคยทำกับคนอื่นเอาไว้นี่แหละที่เขาเรียกว่าแก้เผ็ดจบบริบูรณ์ข้อแม้ของพระเจ้าเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อครั้งที่มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพระเจ้ายังไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมากระต่ายเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดที่สุดในเวลานั้นวันหนึ่งกระต่ายได้ไปพบกับพระเจ้าณที่ประทับของพระองค์ซึ่งอยู่ในป่าลึก
1: ดีใจที่พวกเจ้ามาที่วังของข้าข้าจะช่วยอะไรได้บ้าง
2: พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือพวกเราทั้งปวงและทุกอย่างที่อยู่ในป่าแห่งนี้พระองค์คือผู้สร้างอันแท้จริงข้าน้อยมาเพื่อขอความช่วยเหลือ
1: จะให้ช่วยอะไร
2: ขอเพียงอย่างเดียวได้โปรดทำให้ข้าฉลาดและปราดเปรื่อง
1: แม่ทุกคนอยากจะร่ำรวยกันทั้งนั้นแต่เจ้าขอให้ข้าเสกให้เจ้าฉลาดขึ้นทำไมล่ะ
2: ก็เพราะว่าข้าอยากจะมีความฉลาดกว่าสัตว์ทั้งปวงในป่านะสิ
1: ก็ได้แต่เจ้าต้องแสดงให้ข้าเห็นก่อนว่าเจ้ามีความสามารถพอข้าคิดถึงเรื่องที่จะแยกสปีชีออกมาแล้วก็มอบความเฉลียวฉลาดและชาวปัญญาให้กับสัตว์ทุกชนิดถ้าเจ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้ามีความสามารถข้าจะยกเลิกแผนในการสร้างมนุษย์เจ้าคิดว่ายังไง
2: ข้าจะทำอะไรก็ตามในสิ่งที่จะต้องทำ
1: ถ้าเจ้าไปหานกสีฟ้ามาให้ข้า5ตัวผีเสื้อสีขาวอีก5ตัวพึ่งติดตัวใหญ่เท่าเจ้าข้าจะลองดูว่าจะช่วยอะไรเจ้าได้บ้าง
2: ข้าจะไปเอามันมาข้าไม่พลาดแน่
0: เมื่อเข้าไปถึงในป่าเจ้ากระต่ายดูอิดโรยมันนั่งอยู่บนพื้นข้างสระน้ำสัตว์ทุกชนิดปรีเข้ามาดื่มน้ำจากสระนั่นแล้วพวกมันก็จากไปนก5ตัวเข้ามาดื่มน้ำจากในสระและพวกมันก็เล่นกันกระโดดโลดเต้นไปมา
2: วันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าฉันเก่งเรื่องไหน ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นั่นไม่จริงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไม่มันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกนะ
3: นก5ตัวเดินเข้ามาหามัน
4: เฮ้ยจักกระต่ายจะพูดเรื่องอะไรอยู่นะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือ
2: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เป็นไปไม่ได้นะ
3: ได้โปรดบอกเราเถอะว่าเกิดอะไรขึ้น
2: มีคนบอกว่าพวกเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พวกเธอคงเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
3: ไหนล้อเล่นหรือไงเราไม่เคยเหนื่อยอ่อนเลยเราบินกันมาทางไกลตลอดอยู่แล้วการบินน่ะไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยเลยเราจะไปด้วยไม่ว่านายจะไปไหนนก5ตัวหัวเราะและเต้นรอบเจ้ากระต่าย
2: เยี่ยมไปเลย
3: ผีเสื้อ5ตัวก็บินเข้ามาและดื่มน้ำหวานจากดอกไม้ริมสระเช่นกัน
2: ว้าวพวกนั้นคือผีเสื้อที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลย แต่ว่าไม่นะฉันว่าพวกเธอทำไม่ได้แน่เป็นไปไม่ได้แง่นี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ย
3: ผีเสื้อ5ตัวบินเข้ามาหามันไงเจ้ากระต่ายนี่คิดอะไรอยู่งั้นหรือเกิดอะไรขึ้นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เรื่องที่เป็นไปไม่ได
3: ้บอกเรามาเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
2: ่มีคนบอกว่าพวกเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พวกเธอคงเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
4: นายล้อเล่นเหรอนายคงไม่ได้ว่าอย่างนั้นจริงใช่ไหมพวกเราไม่เคยเหนื่อยเลยเราบินกันทางไกลตลอดอยู่แล้วการบินน่ะไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยเลยเราจะไปด้วยไม่ว่านายจะไปไหนผีเสื้อขาวทั้ง5ตัวต่างหัวเราะและเต้นอยู่รอบเจ้ากระต่าย
2: เยี่ยมไปเลย
3: ผึ้งตัวใหญ่โผล่เข้ามาและดูดเอาน้ำผึ้งจากดอกไม
2: ้เป็นผึ้งที่สวยอะไรขนาดนี้แต่ไม่นะฉันไม่คิดว่าเธอทำได้หรอกเป็นไปไม่ได้แน่ๆฉันต้องบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ย
3: พึ่งบินเข้ามาหามันวันดีเจ้ากระต่ายนายพูดเรื่องอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เป็นไปไม่ได้ก็เท่านั้น
3: บอกฉันมาเธอมีอะไรผิดปกติเหรอ
2: มีคนบอกว่าเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เธอคงจะเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
3: นี่เราเล่นหรือไง
2: ไม่เธอทำไม่ได้แน
3: ่ฉันไม่เคยเหนื่อยหรอกฉันบินทางไกลอยู่เสมอเลยล่ะ
2: ยอดไปเลยงั้นไปกันเถอะทุกคน
5: เย้
6: เย
5: ้
3: เย้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสินายยังไม่ได้บอกเราเลยว่าเราจะไปไหนกัน
2: นั่นน่ะเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงล่ะ
3: เรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันล่ะเนี่ย
2: โอ้ต้องเป็นเรื่องดีสิมาเร็วก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี
3: ้ณที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ากระต่ายนกทั้ง5ตัวผีเสื้อสีขาวและผึ้งยักษ์ต่างยืนอยู่หน้าพระพักของพระองค์
7: ข้ารอเจ้าอยู่พอดี
3: พระเจ้ามองไปที่นก5ตัวผีเสื้อ5ตัวและผึ้ง
7: ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าพาเพื่อนๆมา
2: ท่านจะประทานคำขอให้ข้าได้หรือยัง
7: ข้าไม่คิดว่างั้นนะ
2: ทำไมล่ะ
7: ถ้าข้าทำให้เจ้าฉลาดไปกว่านี้ข้าต้องทำเรื่องผิดพลาดเป็นแน
2: ่ได้ยังไงกัน
7: เพราะเจ้าฉลาดเป็นกรดอยู่แล้วน่ะสิ
2: งั้นข้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดของทั้งป่าแล้วงั้นเหรอ
7: เจ้าฉลาดมาตลอดแต่เจ้าไม่รู้ตัวตังหาเจ้าอยากได้อะไร
3: สัตว์ทุกตัวพูดพร้อมกันส่วนเจ้ากระต่ายก็เดินจากที่ประทับมาด้วยความภาคภูมิจบบริบูรณ์มาวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเปอร์เซียณพระราชวังแห่งหนึ่งเหล่าศิลปินช่างฝีมือและคนแปลกหน้าของอาณาจักรพากันมานำเสนอพรสวรรค์ของพวกเขาถ้าพระราชาทรงพอพระทัยพระองค์จะพระราชทานรางวัลชั้นเลิศให้อยู่มาวันหนึ่งได้เดินทางมาหาพระราชาและนำเสนอม้าจำลองต่อหน้าพระพักตร์
5: ฟ้าบาทต้องทรงไม่เคยเห็นอะไรที่น่าถึงขนาดนี้มาก่อนเป็นแน
7: ่แต่แล้วทำของเล่นหน้าไหนก็สร้างม้าของเล่นได้ทั้งนั้น
5: นี่ไม่ใช่ของเล่นนะฟ้าบาทบนหลังของมันเนี่ยผมขี่มันผ่านอากาศได้สบายสบายไปยังส่วนที่ไกลโพ้นที่สุดของโลกภายในอึดใจเดียว
3: ชายคนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของม้าที่มีกลไกของเขาพระราชาทรงตกตะลึงงานและขอซื้อม้าตัวนั้น
5: ฟ้าบาทกระหม่อมขายม้าอันมีค่าตัวนี้แลกกับเงินเพียงหยิบมือไม่ได้พะยะค่ะเงินเจ้าคิดเท่าไหร่ละข้าจะต้องได้ครอบครองมัน
3: ชายแปลกหน้าครุ่นคิดอยู่สักพักจากนั้นก็เสนอพระราชาไปว่าจะให้ม้าไปฟรีๆหากพระราชาทรงประทานเจ้าหญิงให้เขาพระราชาทรงเกือบจะทรงตกลงกับพระโอรสเจ้าชายดาริอัสกลับมายังห้องบรรทมและตรัสต่อต้าน
7: ให้อภัยลูกด้วยท่านพ่อท่านจะปล่อยให้ชายคนนี้แต่งงานกับน้องสาวของลูกเพื่อจะได้เปลี่ยนกับแค่ม้าของเล่นเนี่ยนะ
3: พระราชาทรงรู้สึกละอายและตรัสปฏิเสธพระองค์ทรงขอให้ลูกชายไปตรวจดูม้าตัวนั้นเจ้าชายดาริอัสทรงพระดำเนินไปที่ม้าพระองค์ทรงกระโจนไปบนอานและทรงปลดสลักออกทันใดนั้นม้าก็ทะยานขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงปลื้มเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นเองพระองค์ก็ทรงตระหนักได้พระโอรสทรงอยู่สูงเกินไปและอาจบาดเจ็บพระองค์ทรงมีองค์การให้ทหารจับตัวนักเดินทางและสั่งขังเขาสูงขึ้นไปไกลลิฟต์บนฟ้าเจ้าชายดาริอัสทรงถูกนำไปสู่มุมเมฆพร้อมกับความเร็วจี๋พระองค์ทรงพยายามใช้สายบังเหียนเพื่อจะทำให้ม้าหยุดแต่มันไม่สะทกสะท้านเลยพระองค์ลองตรวจดูม้าและพบกับสลักอีกครั้งพระองค์เลื่อนมันม้าจึงเริ่มที่จะเก็บอาการได้เจ้าชายทรงร่อนลงมาเมื่อใกล้ถึงพื้นดินพระองค์ทรงเห็นดาดฟ้าหนึ่งแห่งที่อยู่สูงกว่าและร่อนลงจอดบนดาดฟ้าของปราสาทและเสด็จลงมาเจ้าหญิงทรงตื่นพระบรรทมจากเสียงที่ทรงได้ยินจากหลังคาเจ้าหญิงทรงมีรับสั่งให้ทหารนำตัวผู้บุกรุกมาหาเธอทหารนำตัวเจ้าชายมาเจ้าชายทรุดลงบนเข่า
7: โปรดอภัยข้าด้วยที่ข้าปลุกเจ้าจากพระบรรทมข้าคือโอรสของพระราชาคือข้าเป็นเจ้าชายและนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเกี่ยวกับตัวข้าด้วย
3: สตรีนางนั้นคือเจ้าหญิงนาเดียพระธิดาแห่งกษัตริย์เบงกอลเจ้าหญิงทรงปลื้มปิติที่ทรงได้ยินเรื่องการประพาสของเจ้าชายไม่กี่วันถัดไปพระองค์ทั้งคู่ทรงเรียนรู้กันและกันก่อนที่พระองค์ทั้งสองจะทรงตกหลุมรักกันบ่ายวันหนึ่งเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิง
7: ของข้ากำลังคุ้นคิดถึงเรื่องอนาคตของทั้งสองข้าต้องกลับไปยังอาณาจักรเพื่อไปตัดขออนุญาตในงานอภิเษกของเราพระบิดาข้าคงอยากรู้นักว่าหมาวิเศษมาได้ปล่อยข้าตกลงพื้นไปเจ้าอยากไปกับข้าไหม
3: เจ้าหญิงตกลงเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทั้งคู่ทรงม้ากลไกที่มีอันตรายเมื่อถอดสลักออกเจ้าชายและเจ้าหญิงก็เสด็จไปเพียงครึ่งชั่วโมงพระองค์ก็เสด็จไปถึงนครหลวงของเปอร์เซียพระราชาส่งพาเจ้าหญิงไปยังกระท่อมไม้ในป่าใกล้วัง
7: อยู่ที่นี่ก่อนข้าจะพาคนทำของเล่นออกมาก่อนที่เขาจะถูกประหารข้าจะไปบอกพระบิดาว่าข้ายังไม่ตายจากไปไหนแถมข้าจะต้องบอกเรื่องเจ้าด้วยพระองค์ท่านจะได้ทรงตระเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหญิงบางทีหลังเวลาของหวานข้าจะบอกพระบิดาที่ข้าจะขอเจ้าอภิเษก
3: เจ้าชายอธิบายให้เจ้าหญิงฟังในการบังคับม้าวิเศษถ้าเจ้าหญิงต้องการหนีไปเพื่อความปลอดภัยของพระองค์เองในขณะที่เจ้าชายทรงมีพระราชกรณียกิจโจรที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ได้ยินการสนทนาทั้งหมดแต่คุณจะทอดพวกเขาเหรอก็พวกเขาอยู่ในกระท่อมกันนี่
6: เสร็จจนเจ้าหญิงผู้เดียวดายกับม้าวิเศษข้าจะพาเจ้าหญิงไปหาสุลต่านคัสเมียข้าจะได้รับเงินรางวัลก้อนโตและข้าจะเก็บม้าเอาไว้เอง
3: จอนรอให้เจ้าชายเสด็จหายไปในป่าจากนั้นเขาจึงจับเจ้าหญิงมัดแล้วพาเธอขึ้นบนหลังม้าวิเศษเขาขึ้นม้าไปและถอดสลักตามที่เจ้าชายตรัสจากนั้นม้าก็ทะยานขึ้นไปในอากาศเจ้าชายยังทรงอยู่ในป่าพระองค์ทรงงงงวยกับเสียงร้องไห้ของเจ้าหญิงที่บินอยู่ด้านบนพระองค์กลับทรงทำอะไรไม่ได้เลยขณะพระราชาทรงดีใจที่ได้พบพระโอรสและมีรับสั่งให้เลื่อนการประหารช่างทำของเล่นพระองค์เข้าใจดีว่าทำไมพระโอรสถึงต้องเสด็จไปอีกครั้งเจ้าชายทรงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หวนกลับมาจนกระทั่งจะพบเจ้าหญิงอีกสุลต่านแห่งแคชเมียร์ทรงประทับใจในตัวโจรเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับทรงตบรางวัลอย่างงามพระองค์ทรงคิดติดตามเจ้าหญิงไปยังพระราชวังช าวันถัดมาพระองค์ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารบอกเจ้าหญิงให้เตรียมตัวในงานอภิเษกสมรสในวันเดียวกันมีเพียงอย่างเดียวที่เจ้าหญิงพอจะทำได้พระองค์ทำตัวไม่เหมาะสมทรงแซงเสียสติและทรงดื้อรั้นกว่าเจ้าหญิงองค์ไหนเรื่องประหลาดนี้ก็ถึงหูของสุลต่านสุลต่านจะให้รางวัลอย่างงามแด่แพทย์รายใดก็ตามที่รักษาเจ้าหญิงได้ในคราเดียวกันเจ้าชายดาเรียสทรงประพาสผ่านหลายประเทศพระองค์ทรงไม่มั่นใจพระทัยนักว่าจะไปแห่งหนใดพระมาวิเศษบินหายไปแล้วเมื่อความหวังใกล้หมดพระองค์ทรงทอดกายอยู่บนก้อนหินชาวนาท้องถิ่นผ่านมาและเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เสียสติในวันอภิเษกกับสุลต่านแห่งแคชเมียร์ให้เจ้าชายฟังทันใดนั้นเองความหวังบังเกิดในพระทัยของเจ้าชายอีกครั้งที่อาจเป็นเจ้าหญิงองค์เดียวกับที่พระองค์ตกหลุมรักหรือไม่นะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะหาคำตอบเมื่อพระองค์เสด็จถึงนครหลวงแห่งแคชเมียร์พระองค์ทรงฉลองพระองค์ประหนึ่งในแพทย์ทรงปลอมตัวเป็นแพทย์เพื่อบังคมทูลแก่สุลต่านว่าเจ้าหญิงจะทรงมีอาการดีขึ้นแต่แพทย์จะต้องเป็นผู้สนทนากับเจ้าหญิงเองสุลต่านตอบตกลงทันทีที่เจ้าชายเสด็จเข้าห้องบรรทมพระองค์ทรงกุมมือของเธอและกระซิบว่าน
8: ี่ข้าเองเจ้าชายดาเรียสคนรักของเจ้าชุดของหมอเนี่ยแค่การปลอมตัว
3: ด้วยการที่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนักเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิงและพระองค์ก็เสด็จกลับไปหาสุลต่าน
8: ฝ่าบาทผู้กำลังเดือดดานขอรับมันมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่ข้าจะรักษาเจ้าหญิงและพาเจ้าหญิงกลับคืนสู่สติอันสมประกอบได้เจ้าหญิงทรงสัมผัสอะไรบางอย่างที่สะกดจิตพระองค์หรืออาจจะทรงดูละครมากไปตอนยังทรงพระเยาว์หากข้าไม่ได้ลองตรวจของวิเศษข้าไม่มีทางรักษาเจ้าหญิงได้แน
3: ่สุลต่านทรงจำมาวิเศษได้พระองค์มีรับสั่งเรียกม้ากลับมาและให้แพทย์ลองตรวจสอบระหว่างการตรวจดูม้าแพทย์กล่าวว่าน
8: ี่คือของวิเศษที่สะกดจิตเจ้าหญิงจริงๆด้วยให้เจ้าม้าตัวนี้ออกไปอยู่ที่จตุรัสหน้าวังและให้เจ้าหญิงทรงม้าอยู่บนนั้นเพียงครู่เดียวพระองค์จะทรงดีขึ้นเป็นแน
3: ่วันรุ่งขึ้นม้าวิเศษถูกนำมาอยู่ที่ใจกลางจตุรัสเจ้าชายที่ปลอมตัวเป็นนายแพทย์ก็ได้สั่งการให้วางคบไฟรายล้อมรอบม้าตัวนั้นเจ้าหญิงถูกนำตัวออกมาไปยังม้านายแพทย์กับมลอได้พาเจ้าหญิงส่งม้าเจ้าชายวิ่งรอบๆม้าแล้วโปรยผงสีดำวิเศษลงไปในคบไฟซึ่งนั่นทำให้เกิดควันรอบตัวม้าจะได้ไม่มีใครเห็นเจ้าหญิงกับม้าได้ด้วยความที่ถูกบดบังด้วยควันเจ้าชายจึงส่งขึ้นไปบนม้าถอดสลักออกและม้าวิเศษก็ทะยานขึ้นไปบนฟ้า
8: สุลต่านพระทัยของเจ้าสาวจะต้องได้มาด้วยตัวท่านเองไม่ใช่การซื้อขาย
3: วันเดียวกันนั้นเองเจ้าชายแห่งเปอร์เซียและเจ้าหญิงทรงเสด็จไปถึงลานพระราชวังที่เปอร์เซียอย่างปลอดภัยพระบิดาทรงชื่นมื่นที่เจ้าชายเสด็จกลับมาและพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งให้จัดงานเฉลิมฉลองใหญ่เจ้าชายและเจ้าหญิงทรงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขคนทำของเล่นเองก็ด้วยจบบริบูรณ์ต้นแอปเปิ้ลวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกแห่งนางฟ้าและพระราชามีชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งนามว่าทูลผู้ที่มีลูกสาวถึง3คนลูกสาวคนโตชื่อว่าโมโนเพราะเธอมีดวงตาเพียงข้างเดียวและคนที่2ชื่อว่าสเตอริโอเพราะเธอนั้นปกติดีและคนที่3ก็คือดอลบี้เพราะเธอมีตาถึง3ดวงแต่เป็นเพราะลูกสาวคนที่2มีลักษณะปกติธรรมดาเธอจึงรับการดูถูกโดยพี่และน้องแถมถูกพ่อของตนเองเหยียดหยามพวกเขามอบเสื้อผ้าห่วยๆให้กับเธอไม่ให้อะไรเธอกินเว้นเสียแต่อาหารเหลือๆมีอยู่ครั้งหนึ่งสเตอริโอต้องเข้าไปในป่าเพื่อที่จะดูแลเจ้าแพะและเธอเองก็หิวมากเพราะพี่ๆน้องๆให้มื้อเช้าเธอทานเพียงน้อยนิดเธอนั่งลงบนเนินเขาและร้องไห้แม่มดใจดีต้นหนึ่งโผล่มาพร้อมกับพูดว่าทำไมเจ้าถึงร้องไห้ล่ะสเตอริโอก็ฉันมีตาสองข้างเหมือนผู้คนทั่วไปไงล่ะคะพ่อกับพี่ๆน้องๆของฉันเลยไม่ชอบฉันและแทบไม่ให้อะไรฉันกินเลยวันนี้พวกเขาให้ฉันทานข้าวน้อยมากฉันยังหิวอยู่เลยฉันจะเปลี่ยนแพะของเธอให้เป็นแพะวิเศษทุกครั้งเธอก็พูดกับแพะสีดำตัวน้อยว่าแพะน้อยเสกหัวผักให้ฉันเสกอาหารที่ฉันกินได้ให้ฉันและทันใดนั้นเจ้าแพะก็จะเริ่มเต้นและโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารดีๆตรงหน้าเธอเ
9: ธอจะกินเท่าไรก็ได้เลยตามที่ต้องการเมื่อเธอพอใจแล้วเธอจงพูดว่าแพะน้อยหยุดได้แล้วฉันอิ่มท้องแล้วหยุดเสกได้แล้วด้วยคำพูดที่เปล่งออกมาแม่หมดก็หายตัวไปสตอริโอเริ่มส่งเสียงร้องแพะน้อยเสกหัวผักให้ฉันเสกอาหารที่ฉันกินได้ให้ฉันทันใดนั้นเองแพะสีดำก็เริ่มเต้นรำแล้วโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารน่าอร่อยอาหารที่แปลกประหลาดก็ผุดขึ้นมาด้วยสตอริโอเริ่มทานอาหารเมื่อเธอทานเสร็จเธอก็พูดว่าแพะน้อยหยุดได้แล้วฉันอิ่มท้องแล้วหยุดเสกได้เลยและทุกอย่างก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อยามเย็นมาถึงเธอก็กลับบ้านไปพร้อมกับแพะก็พบกับหม้อดินเผาที่พี่น้องของเธอทิ้งไว
10: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพักผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองภายในห้องเช่าได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพัก
14: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายนพรัตน์หรือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนติดตามแกะรอยจนทราบว่านายนพรัตน์หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักที่เช่าพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวและเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการปิดล้อมห้องพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดจึงส่งกำลังหน่วยอรินทราชเข้าตรวจสอบพบนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลทางนี้สาเหตุเบื้องต้นพบว่านายนพรัตน์รู้จักกับนางสาวณัฐวิภาซึ่งเป็นแฟนสาวของนายโพคายและเกิดความโกรธแค้นหลังทราบว่านายโพคายทำอาวุธปืนลั่นใส่นางสาวณัฐวิภาจนเสียชีวิตก่อนนำไปสู่เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงนายโพคายเสียชีวิตดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูสนธิกำลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกลุ่มชาวฟิลิปปินส์18รายลักลอบเข้าไทยบริเวณริมแม่น้ำเมยจังหวัดตาก
15: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรโดยกองร้อยทหารราบที่423จัดกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านห้วยน้ำนักหมู่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงทำการเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน18รายเป็นชาย9รายหญิง9รายจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
11: ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
16: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ลงพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: อกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

ยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM

สวัสดีจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนปากันเป็นประจำนะเจ้าเจ้าวันอาทิตย์วันหยุดของคุณผู้ฟังกุท่านก็ขนเจ้าแต่ว่าเขาจะได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารนะเจ้าโดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ของเฮามีอะหยังตังใดพ่องนะเจ้าและในช่วงเวลานี้จังหวัดเชียงใหม่เฮาดำเนินการในเรื่องใดพ่องรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้นะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนนะเจ้าวันนี้ท่านขออนุญาตนำรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนส่งต่อให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธรานุรักษ์นะเจ้าแต่ก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆเรื่องที่จะได้มาอู้มาจากกันโดยเฉพาะเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ติดตามกันตั้งแต่โอ้สองสามวันที่ผ่านมาพอเริ่มที่จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ฝนตกหนักตั้งเหนือของเฮานะเจ้ากำเดียวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะอู้ถึงเรื่องของการแจ้งเตือนสภาพอากาศการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยหากมันบ่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะย่างเฮาเสียหายน้อยที่สุดนะเจ้ารวมไปถึงประเด็นในเรื่องของเชียงใหม่สู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมในเรื่องของการตรวจประเมินนะเจ้าแล้วก็วันสตรีไทยและงานพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569และส่งท้ายกันที่เรื่องของกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคมเจ้าเชียงใหม่เฮามีงานอันอย่างดีๆที่จะได้นำมาประชาสัมพันธ์ส่งท้ายกันซึ่งในวันนี้นะเจ้าต้องขอบคุณทุกๆสถานีทุกคลื่นความถี่เจ้าตีรับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนออกอากาศไปพร้อมกันรวมถึงต่างสวทเชียงใหม่นะเจ้าเพจของสวทเชียงใหม่ PRD คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมมากดไลค์กดแชร์รวมถึงนำเสนอข้อคิดเห็นผ่านในชั่วโมงนี้กันได้ด้วยนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังน้องเก่งขออนุญาตพักกันสักกำนึงเพื่อที่จะได้ทำการติดต่อไปทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้า

0: ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่พบประชาชนซึ่งในวันนี้นะเจ้ารายการของเฮานั้นจะได้อู้จากกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่นายบุญลือธรรมธรานุรักษ์นะเจ้ากับหลายๆประเด็นที่น่าสนใจและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะ เรามีหลายๆเรื่องที่จะได้รายงานได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะท่านรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชียงใหม่สูงเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เรากำลังจะได้รับการตรวจประเมินในเรื่องของวันสตรีไทยแล้วก็งานพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงวันสำคัญอีก1วันของประเทศไทยนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะคะแล้วเราจะมีส่งท้ายกันกับเรื่องราวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในเดือนสิงหาคมของจังหวัดเชียงใหม่แต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกค่ะท่านรองพี่น้องประชาชนหลายคนก็มีข้อกังวลในเรื่องของอากาศบ้านเรา
1: ครับ
0: น้ำท่วมทั้งหลายที่เราเห็นในหลายพื้นที่ที่เขาก็เริ่มมีกระแสไม่ว่าจะเป็นเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เราจะเป็นอย่างไรบ้างเรียนเชิญท่านรองได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องที่อยากจะสื่อสารให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยจะยังคงมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่เลยนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางวันด้วยสิ่งที่จังหวัดอยากจะขอแจ้งเตือนก็คือขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทําเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งซึ่งพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพี่น้องที่ตั้งหมู่บ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือในพื้นที่ลุ่มแบบนี้ครับต้องระวังแล้วก็คอยฟังการแจ้งเตือนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันบรรเทาสาภัยหรือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อหลวงบ้านเราจะประกาศกันทุกวันเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยยุทธศาสตร์การรับมือในปีนี้ก็คือเรื่องของการทำที่ให้น้ำอยู่นะครับเราจะมีการพร่องน้ำล่วงหน้าเพื่อรับมวลน้ำฝนสะสมซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีทางโครงการชลประทานเชียงใหม่แล้วก็สำนักชลประทานที่1เนี่ยมอนิเตอร์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดเลยครับนะครับเราจะมีการพร่องน้ำไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีการปล่อยให้น้ำล้นหรือน้ำท่วมแบบที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับตอนนี้อันที่1ก็คือทำที่ให้น้ำอยู่อันที่2ก็คือทำทางให้น้ำไปก็หมายความว่าทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนะครับอบต.เราจะเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นรำรางลำคูคลองต่างๆตอนนี้เร่งทำกันมาตลอดเป็นระยะเลยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เรากำลังทำอยู่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องทรัพยากรเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลเนี่ยขณะนี้จังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าในจุดยุทธศาสตร์และจุดเสี่ยงซ้ำซากเนี่ยรวมทั้งสิ้นถึง138เครื่องแล้วก็มีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดท่อใหญ่เลยนะครับ14นิ้วเนี่ยกระจายติดตั้งในเขตอำเภอเมืองจำนวน6เครื่องเช่นแถวแยกสะพานเมงรายแยกขวงสิงหมู่บ้านปามสปริงเพลสแล้วก็ที่อำเภอหางดงแบบนี้เป็นต้นนอกจากนี้ก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เสริมกำลังที่ประตูระบายน้ำที่สันทรายแล้วก็ที่สารพีจำนวน2เครื่องด้วยอันนี้สำหรับป้องกันพื้นที่รอบนอกก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราได้เตรียมการล่วงหน้าอย่างเต็มกำลังเต็มทรัพยากรที่เรามีอยู่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการติดตามสภาพภูมิอากาศจากข้อมูลของทางราชการเป็นเรื่องสำคัญมากที่พี่น้องประชาชนจะสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นนั่นนะครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ทางเราเองก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าขอให้ติดตามการรายงานอากาศหรือว่ารายงานสถานการณ์จากทีมสวทเชียงใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะแหล่งข่าวที่เป็น แหล่งข่าวของหน่วยงานขององค์กรของรัฐน่าจะถูกต้องที่สุดนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องที่อยากจะสื่อสารในเรื่องที่สองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังมาถึงพอดีแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่จริงๆไม่ใช่เฉพาะชาวเชียงใหม่นะครับพี่น้องคนไทย
0: ทั้งโลก
1: ทั่วประเทศเนี่ยกำลังลุ้นกันอยู่ทั้งโลกใช่ครับกำลังส่งกำลังใจมาให้เราแล้วก็กำลังลุ้นกันมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากปีนี้เป็นปีที่เชียงใหม่มีอายุครบ730ปีนะครับแล้วคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่13มกราคม2569เรานี่แหละครับเห็นชอบเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนอนุสรณ์สถานที่สำคัญและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาเนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในระหว่างวันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจะถึงแล้วคือวันพรุ่งนี้ใช่ครับวันที่3ถึงวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้วันพรุ่งนี
0: ้
1: มิสเตอร์ชาลีฟชามอัลมอนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งเป็นชาวบังคลาเทศนะครับจะเดินทางมาเชียงใหม
0: ่
1: เพราะว่านี่จะเป็นการตรวจประเมินรอบสุดท้ายหลังจากที่เขาได้รับเอกสารของเราไปแล้วตรวจเอกสารแล้วตอนนี้ก็จะลงพื้นที่มาประเมินละถามว่ามีที่ไหนบ้างครับเราไม่ได้เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทั้งเมืองนะครับเราเลือกพื้นที่สำคัญ8แหล่งที่จะเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยกับประตูเมือง5ประตูนะครับมีประตูช้างเผือกประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูสวนปรุงแล้วก็ประตูสวนดอกแล้วก็มี4มุมเมืองหรือที่คนเมืองเราเรียก4แจ่งเนี่ยนะครับแม่ละครับแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มแจ่งกู่เฮืองแจ่งหัวรินนะครับ4แจ่งแล้วก็มีวัดอีก7แห่งเป็นวัดในคูเมือง3วัดนะครับได้แก่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารแล้วก็วัดเชียงมั่นและยังมีวัดนอกคูเมืองอีก4วัดก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงแล้วก็วัด7ยอดพระอารามหลวงอันนี้ก็คือ8แหล่งสำคัญที่จะเข้ารับการประเมินสำหรับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียนท่านผู้ฟังแบบนี้ครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่วัดต่างๆนะครับรวมทั้งพี่น้องภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปจิตอาสาต่างๆเนี่ยก็ได้มีความเตรียมการมาเป็นระยะเลยแล้วก็เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านรัฐมนตรีสบิดาไทยเศรษฐก็ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเราก่อนการประเมินเนี่ยนะครับก็จะเรียนแบบนี้ครับว่าขั้นตอนเนี่ยหลังจากที่กรรมการมาประเมิน 3-8 สิงหาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำถามเพิ่มเติมให้เราตอบคำถามเพิ่มเติมในเดือนตุลาที่จะถึงนี้แล้วก็เดือนมกราคมปีหน้าแล้วก็จะไปตัดสินว่าที่เราเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้ง8แหล่งเนี่ยในเดือนมิถุนายนปี2570นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเราดูโปรแกรมของทางคณะที่จะมาแล้วเนี่ยมาตรวจจริงจังเลยนะครับมาตรวจจริงจังแล้วก็อยากจะขอเล่าสักนิดนึงว่าในแต่ละวันเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับวันที่3สิงหาคมเนี่ยคณะผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาถึงนะครับในช่วงค่ำแล้วก็จะเริ่มตรวจประเมินตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับในเช้าวันที่4เนี่ยก็จะมีการประชุมเพื่ออธิบายกรอบแนวทางการประเมินนะครับว่าจะมีวิธีการประเมินยังไงให้กับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราได้รับทราบว่าเขาจะมีวิธีการประเมินแบบนี้นะหลังจากนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะนำเสนอข้อมูลโดยสรุปนะครับในฝั่งของเราว่าเรามีที่มาที่ไปยังไงเราจะเสนอแบบไหนยังไงบ้างในช่วงบ่ายของวันที่4นะครับทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งคูเมืองกำแพงเมืองนะครับประตูเมืองทั้ง5ประตูแล้วก็บริเวณโดยรอบภายในเมืองเชียงใหม
0: ่
1: แล้วก็ตรวจประเมินที่วัดเชียงมั่นนะครับตรวจประเมินที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรวิหารอันนี้เป็นวันที่4พอตรวจประเมินเสร็จก็จะมีการประชุมสรุปภารกิจของคณะที่เดินทางมาตรวจประเมินว่าผลจากการตรวจประเมินวันแรกเป็นยังไงบ้างในวันที่5สิงหาคมนะครับในช่วงบ่ายโมงครึ่งจะไปตรวจประเมินที่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมแล้วก็วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และในช่วงเย็นก็เหมือนเดิมครับมีการประชุมสรุปเช่นเดียวกับวันแรกนะครับประชุมสรุปว่าจากการตรวจประเมินแล้วเจออะไรหรือมีข้อแนะนำหรือจะต้องมีข้อมูลอะไรที่เราจะต้องจับเพิ่มเติมให้ในวันที่6สิงหาคมจะตรวจประเมินที่วัด7ยอดพระอารามหลวงในช่วงเช้านะครับเสร็จแล้วคณะก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่จะไปที่ศิลาดลนะครับสันกำแพงแล้วในช่วงเย็นก็จะมีการประชุมสรุปในวันที่7จะเดินทางไปที่บ้านถวายนะครับแล้วก็ไปที่ดูงานเครื่องเงินเครื่องเขินที่วัดศรีสุพรรณแล้วช่วงบ่ายก็มีการประชุมสรุปจะเห็นได้ว่าทางคณะของผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาประเมินเนี่ยนะครับมีการตรวจประเมินแบบเข้มข้นมาก
0: ละเอียดมาก
1: นะครับละเอียดมากละเอียดมากเพราะว่าในวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะต้องนำเอาเอกสารที่เราส่งไปนะครับภาพถ่ายต่างๆที่เราส่งไปเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาได้เห็นจริงในพื้นที่ซึ่งเขาจะละเอียดขนาดนั้นเลยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ก็เรียนยืนยันว่าทางส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลนครวัดนะครับรวมถึงพี่น้องภาคประชาชนต่างๆภาคเอกชนเนี่ยเรามีความพร้อมมากนะครับเรามีความพร้อมมากที่อยากจะให้การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้ง8แหล่งสำคัญของเราในครั้งนี้เป็นไปได้จริงแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าครั้งนี้นะครับเชียงใหม่ของเราจะได้รับอาการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในพื้นที่8แหล่งที่เราเสนอขึ้นไปซึ่งจะนำความภาคภูมิใจนะครับมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวไทยทั่วประเทศเลยครับแล้วมันเป็นจังหวะที่เป็นโอกาสสำคัญของเชียงใหม่แล้วด้วยก็คือเรามีอายุครบ7

0: ใหม่นะครับดูแลพื้นที่สำคัญทั้ง8แห่งนี้เป็นอย่างดีแล้วก็สมควรที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับ
1: ค่ะต้องอยู่กับการร่วมมือร่วมใจกันด้วยระหว่างทางการของเราหน่วยงานองค์กรของเราทางจังหวัดเองแล้วก็ทุกส่วนฝ่ายแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่เมืองเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือต่างคนต่างช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดนะคะท่านรอง
0: เรื่องของการ
1: ดูแลสภาพแวดล้อมช่วยกันนะคะเพื่อให
0: ้ครับเรื่องของการจราจรด้วยการจอดรถจอด
1: ราในช่วงนี้ก็สำคัญมาก
0: ครับเพราะว่าคณะที่จะไปเข้าใจว่าขบวนรถก็คงจะมีหลายคันแล้วก็ถ้าเกิดวันนั้นระหว่างที่เดินทางไปตรวจประเมินในแหล่งต่างๆแล้วมีการจราจรที่ไม่เรียบร้อยเช่นจอดรถจอดราไม่เรียบร้อยกีดขวางอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคะแนนที่เราอาจจะต้องด้อยลงไปนะครับ
1: ก็จะถือว่าเป็นโอกาสของการตรวจตราวิถีของเราไปในตัวด้วยในขณะที่คณะกรรมการนั่งอยู่ในรถนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เขานำมาเก็บรวมกันไว้หมดเลยนะคะท่านรองดูแล้วไม่ใช่ว่าจะเดินไปตรวจวัดหรือว่าเดินตรวจจุดที่เรากำหนดไว้นะครับประตูและแจงไม่ใช่แค่นั้น
0: ดูภูมิทัศน์โดยรอบเมืองเลยครับดูภูมิทัศน์โดยรอบเมืองแน่นอนว่าในพื้นที่ที่เราเสนอขึ้นทะเบียนก็ต้องตรวจเข้มเป็นพิเศษแต่ว่าการนั่งรถเพื่อชมเมืองก็จะดูภูมิทัศน์โดยรอบไปในตัวเพราะว่าจริงๆแล้วการตัดสินคงไม่ได้ตัดสินเพียงแค่พื้นที่8แหล่งเท่านั้นนะครับคงจะต้องดูภาพรวมของพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะตอนนี้ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอตอนนี้แล้วเรากำลังแก้ไขกันอยู่มีเรื่องอะไรบ้าง
0: มันจะมีในเรื่องของป้ายโฆษณาต่างๆบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ต้องขอบคุณชาวเชียงใหม่จริงๆนะครับภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือกับเราดีมากก่อนหน้านี้ก็มีช่างศิลป์เราก็เอาสเปรย์เอาสีไปพ่นตามนู่นตามนี
1: ่
0: ซึ่งเรื่องนี้ตอนหลังนะครับทางจังหวัดเองทางอบจทางเทศบาลนครก็จัดพื้นที่ให้เลยครับสำหรับพี่น้องๆที่มีฝีมือทางด้านนี้ศิลปินทั้งหลายจัดพื้นที่ให้ไปพ่นกันเต็มที่เลยครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเปราะนี้ไปได้นะครับอีกอื่นก็ช่วยกันดีมาก
1: ค่ะนะคะเท่าที่ท่านรองได้มีการออกตรวจดูในพื้นที่ของเราเกือบจะทุกๆวันเนี่ยนะคะท่านรองอยากจะให้มีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้างหรือเปล่าคะอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันในเรื่องใดบ้าง
0: สำหรับในต้องยอมรับว่ามหานครเชียงใหม่ของเราเนี่ยเป็นเมืองใหญ่นะครับที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าก็จะต้องมีสิ่งต่างๆที่อาจจะมีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมั่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเมืองใหญ่แบบเราที่เราสามารถช่วยกันทำได้คนละไม้คนละมืออันแรกเลยคือเรื่องของการรักษาความสะอาดครับเรื่องของขยะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งไม่ควรจะมีแม้แต่ชิ้นเดียวบนท้องถนนหรือตามหน้าบ้านต่างๆนะครับอันที่สองเลยก็คือเรื่องของความรกรุงรังนะครับต้นไม้ต้นหญ้าต่างๆฤดูฝนหญ้าก็อาจจะงามอาจจะรกรุงรังหน่อยก็ฝากขอความร่วมมือว่าช่วยเคลียร์บริเวณหน้าบ้านของเราหรือในบ้านของเราให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สิ่งสำคัญประการต่อมาที่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่สามารถร่วมมือกันได้ก็คือเรื่องของการจราจรครับขับรถขับรานะครับปฏิบัติตามกฎจราจรจอดรถจอดราก็ขอให้ถูกที่ถูกทางนะครับปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญญาณจราจรต่างๆเป็น3เรื่องที่เราสามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยครับ
1: ค่ะนะคะถ้าว่าเราร่วมมือร่วมใจกันเพราะว่าในส่วนของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องที่ท่านรองพูดมาทุกส่วนฝ่ายก็ออกมาทำงานกันแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณในเมืองเชียงใหม่ของเราเนี่ยต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ
0: ใช่ครับประเด็นที่3ที่อยากจะขออนุญาตเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้จริงๆเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันนึงนะครับที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนักนะครับวันที่1สิงหาคมของทุกปีเนี่ยกำหนดให้เป็นวันสตรีไทยนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่หลวงของแผ่นดินผู้ทรงพลิกฟื้นมรดกไทยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงอุทิศพระวรกายพลิกฟื้นผ้าไทยและก็งานศิลปะหัตถกรรมจากท้องถิ่นสู่ระดับสากลเลยแนวคิดหลักในการจัดงานซึ่งปีนี้ จะจัดไม่ตรงวันทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

0: งานนี้ในวันที่3ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการเชียงใหม่นะครับซึ่งมีแนวคิดหลักในการจัดงานว่าสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินนะครับควบคู่กับพลังสตรียุคใหม่ที่เก่งรอบด้านนะครับขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมโดยตั้งชื่องานว่าโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างรายได้สู่ชุมชนนะครับจัดในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับโดยในงานนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการเชิดชูเกียรตินะครับมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สตรีและองค์กรสตรีดีเด่นรวมทั้งสิ้นถึง44รายนะครับก็จะเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ4รายสตรีไทยดีเด่น7รายและก็กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น9รางวัลและคณะทำงานระดับตำบลระดับเทศบาลดีเด่นอีก25รายจาก25อำเภอนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยนะครับตามแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับรวมถึงการเพิ่มศักยภาพเติมทักษะแห่งอนาคตนะครับให้กับสตรีของเชียงใหม่เราด้วยนะครับจะมีการบรรยายพิเศษเรื่องสตรีกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเวทีเสวนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการหนี้และการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นการถอดบทเรียนนะครับการทำงานในห้วงที่ผ่านมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่เป็นภาพรวมที่อยากจะขออนุญาตเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าวันที่1สิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นวันสตรีไทยแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าบทบาทของผู้หญิงไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตเป็นไม่ใช่ช้างเท้าหลังเหมือนในสมัยโบราณแล้วปัจจุบันนี้สตรีไทยก้าวขึ้นมาอยู่ทัดเทียมกับฝ่ายบุรุษหรือผู้ชายนะครับเคียงบ่าเคียงไหล่แล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่อยากจะขออนุญาตนำมาเล่าให้ฟังครับ
1: ค่ะพูดถึงบทบาทของสตรีไทยเราในปัจจุบันนะท่านรองหลายท่านหลายคนก็ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำนะคะหรือว่ามีบทบาทหน้าที่มีการที่จะได้แสดงความสามารถของตัวเองเต็มที่ในกลุ่มสตรีถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนในอดีตการนู้นก็คือจะต้องเป็นช้างเท้าหลังต้องให้ผู้ชายนำแต่เดี๋ยวนี
0: ้ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้ทุกคนก็เท่าเทียมกันนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: กิจกรรมต่อไปวันที่12สิงหาคมนะครับ
1: วันสำคัญอีกหนึ่งวันของคนไทย
0: จดจำได้นะครับเป็นวันสำคัญที่ถูกกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเป็นกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับทุกปีก็เป็นกิจกรรมที่คนไทยทุกคนนะครับพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เช้าเลยครับเช้าก็จะมีกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆในพื้นที่หมู่บ้านตำบลของท่านนะครับทำความสะอาดถนนหนทางแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ใดๆก็ตามที่ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ในกิจกรรมเหล่านั้นก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านได้ไปร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กันแล้วก็ปกติแล้วในช่วงเย็นหรือช่วงค่ำนะครับก็จะมีกิจกรรมที่ทุกอำเภอนะครับจัดขึ้นเราก็สามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดตั้งแต่เช้านะครับกลางวันแล้วก็ในช่วงค่ำด้วยซึ่งกำหนดการโดยละเอียดนะครับหลังจากที่ทางจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยก็จะได้แจ้งไปที่ท่านนายอำเภอทั้ง25อำเภอก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารว่าในช่วงของเวลาเช้านั้นจะมีกิจกรรมที่ไหนบ้างนะครับในช่วงกิจกรรมจิตอาสาในช่วงสายๆจะส่วนร่วมได้ที่ไหนบ้างรวมตลอดถึงช่วงเย็นก็จะมีกิจกรรมใดบ้างสถานที่ที่ไหนก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปหากว่ามีอะไรที่คืบหน้าหรือมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทางสวทเชียงใหม่เราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันไปให้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามค่ะ25อำเภอเราได้มีส่วนร่วมกันอย่างแน่นอน
0: และที่สำคัญก็คือวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ต้อง ต้องพาต้องรักคุณแม่ให้มากๆนะครับจริงๆก็เราก็รักคุณแม่ทุกวันน
1: ะ
0: ครับรักทุกวันแต่ว่า12สิงหานี้ต้องเป็นพิเศษหน่อยเช่นอาจจะต้องพาท่านไปเที่ยวนะครับอุทยานต่างๆเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับพาคุณแม่ไปเที่ยวนะครับพาท่านไปรับประทานอาหารอร่อยๆเป็นพิเศษมื้อพิเศษนะครับนอกเหนือจากที่เราจัดให้ท่านทุกวันแล้วเนี่ยวันนั้นไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น ก็ต้องเป็นพิเศษกว่าวันอื่นๆสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เชื่อว่าตอนนี้หลายท่านก็คงจะวางโปรแกรมวางแผนไว้ในด้วยตัวเองแล้วนะคะว่าวันแม่ปีนี้เราจะทำอะไรบ้าง
0: ครับผมเรื่องสุดท้ายที่อยากจะขออนุญาตเอาเรื่องเบาๆมาเล่าให
1: ้
0: ท่านผู้ฟังเชียงใหม่ส่งท้ายนะครับว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเชียงใหม่เราเรียกช่วงนี้ว่ากรีนซีซันกรีนซีซันก็คือไปที่ไหนก็จะเขียวหมดนะครับโอ้จะรู้สึกสด
1: ชื่น
0: ฝนตกใช่ครับต้นไม้เขียวขจีเลยนะครับแล้วก็เราหายใจแล้วก็สูดอากาศได้อย่างเต็มปอดจริงๆเชียงใหม่ในฤดูฝนนี่สวยมากๆนะครับดังนั้นกิจกรรมสำคัญตลอดทั้งเดือนเลยเราได้ข้อมูลมาจากททสำนักงานเชียงใหม่เนี่ยนะครับแนวคิดของเดือนนี้ก็คือสิงหาคมนี้ที่เชียงใหม่มัดรวมพิกัดงานอีเวนต์จำๆม้วนอกม้วนใจตลอดทั้งเดือนเนี่ยนะครับสายกีฬาถ้าเป็นสายสปอร์ตสายกีฬาโอ้นี่เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนานาชาติเลยครับ
1: มีแต่คนจับตารอนะคะท
0: ่
1: าน
0: ใช่ครับ CV ครับ2026 7ถึง9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬา700ปีครับสามารถซื้อบัตรที่หน้างานได้เลยบัตรไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็โอ้สนุกแน่นอนเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเป็นกีฬาที่อยู่ในใจของชาวไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ7ถึง9สิงหานี้3วันนะครับ7 8 9สิงหาที่สนามกีฬา700ปีถ้าสายวิ่งนะครับสายเทลเรามีงานเทลฉลองครบรอบ10ปี CM6 หรือ CM6 เนี่ยนะครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีงานวิ่งกลางคืนขึ้นดอยสุเทพเชียงใหม่22 K Night Run ในวันที่29ปลายเดือนสิงหานะครับส่วนสายศิลปะสายวัฒนธรรมสายอาหารเอานี้เลยครับงานที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วก็คาดว่าสันปากคอยน่าจะแตกนะครับสันปากคอยสตรีทมาร์เก็ตครับวันนี้ครับที่สันปากคอยหลายคนก็จับตากิจกรรมนี้มาก
1: ของดีของเด่นไปรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยอะค่ะท่านรอง
0: ในย่านสันปากคอยจะมีไฮไลท์สำคัญที่นั่นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกกลุ่มนักธุรกิจที่เราเรียกเขาว่าดิจิตอลโนแมดคนที่ทำงานออนไลน์ทางไกลไม่ว่าจะมาจากยุโรปเอเชียญี่ปุ่นไต้หวันเยอะมากครับเขามาพำนักอาศัยอยู่แถวนั้นแล้วก็ทำธุรกิจของเขาส่งงานผ่านงานออนไลน์เป็นสถาปนิกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็จะมาเดินกันที่สันปากคอยสตรีทมาร์เก็ตนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านที่ชอบทางวัฒนธรรมอาหารแล้วก็สุดท้ายมีสำหรับสายการศึกษานะครับเราจะมีงานหนังสือระดับโลกนะครับมหกรรมหนังสือระดับโลก Big Bad Wolf Books ระหว่างวันที่28สิงหาปลายเดือนนี
1: ้
0: ถึงวันที่3กันยายนอันนี้ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับสำหรับหนอนหนังสือทั้งหลายนะครับก็คงต้องไม่พลาดอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เอาหยิบมาอย่างย่อๆนะครับจริงๆเนี่ยแน่นกว่านี้มากสำหรับช่องทางการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่ททสำนักงานเชียงใหม่ไลน์นะครับ @TAT เชียงใหม่หรือโซเชียลมีเดียของ TAT เชียงใหม่นะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกกิจกรรมซึ่งแน่นตลอดทั้งเดือนเลยครับ
1: ค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวต่างๆที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังให้กับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวได้มีตัวเลือกได้มีช้อยส์ดีๆในการวางแผนที่จะพักผ่อนท่องเที่ยวกันนะในช่วงนี้ท่านรองมีอะไรที่จะเพิ่มเติมฝากส่งท้ายสำหรับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ไหมคะ
0: ครับเชียงใหม่ของเราก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็ที่ผ่านมาเราได้รับการจัดอันดับที่อยู่ในระดับดีๆหลายเรื่องเลยครับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดติดต่อกัน2ปีซ้อนจากเว็บไซต์ชื่อดังที่จัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องเขาสอบถามความเห็นของนักท่องเที่ยวนะครับเราเป็นอันดับ8ของโลกนะครับของโลกสำหรับเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าดิจิทัลโนแมดนะครับเรามีอะไรอีกหลายอย่างที่คือถ้าพูดถึงว่ามีเมืองสักเมืองหนึ่งบนโลกใบนี้เนี่ยเมืองที่คนอยากไปแล้วก็อยู่ในความตั้งใจอยู่ในหมุดหมายเลยก็คือเชียงใหม่ของเราดังนั้นอยากจะฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่ว่าเราคงจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะการสำรวจความนิยม ที่เกิดขึ้นแล้วเราถูกจัดอันดับดีๆหลายเรื่องเนี่ยครับส่วนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากอัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวเชียงใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นมิตรและที่สำคัญก็คือดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากพอๆกับการช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมนั่นก็คือนิสัยใจคอการเป็นเจ้าบ้านการเป็นเจ้าภาพที่ดีเรื่องนี้อยากจะฝากชาวเชียงใหม่ครับว่าขอให้ท่านเป็นเช่นนี้ตลอดไปและเราก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้ามาในเชียงใหม่ของเราให้มากขึ้นมากขึ้นครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์ค่ะเดี๋ยวในโอกาสหน้าเราคงจะได้มีอะไรที่จะพูดคุยสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนผ่านในช่วงเวลานี้อีกนะคะ
0: ครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องราวที่ต่างด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์นะเจ้าท่านได้อู้จากกระเพราหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเริ่มต้นวันนี้เลยก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยในเรื่องของอากาศนะเจ้าอากาศบ้านเฮาการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังเจ้าบ่ได้บอกว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะเจ้าแต่มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่เจียงไฮ้แม่ฮ่องสอนนะเจ้าหรือว่าบางพื้นที่ของเชียงใหม่เมื่อ 2-3 วันก่อนที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่มันตกสะสมลงมาหลายๆวันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ในเรื่องที่สองที่ต่างด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อู้ถึงก็คือเรื่องของเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งก็จะมีการตรวจประเมินกันนะเจ้าในวันที่เริ่มวันที่4เนาะแต่ว่าวันที่3แมลงวันพุธเนี่ยเพิ่นก็จะมาถึงคณะกรรมการทั้งหมดจะมาถึงในเมืองเชียงใหม่เฮาแล้วก็จะเริ่มตรวจตั้งแต่เจ้าวันที่4ยาวไปจนถึงวันที่8นะเจ้าและวันสำคัญแห่ม1วันก็คือวันสตรีไทยและพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าบทบาทสตรีของคนบ้านเฮานะเจ้าก็บ่ได้ด้อยได้น้อยด้อยค่าไปกว่าที่อื่นนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้แม่หญิงนะเจ้าแม่หญิงเป็นผู้นำได้นะเจ้าแล้วเฮาก็ได้หันในผลงานที่ชัดเจนกล้าแสดงออกกล้าคิดกันนักขึ้นนะเจ้าก็ต้องชื่นชมสตรีไทยนะเจ้าและแห่งหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมซึ่งต่างด้านของท่านรองก็บอกว่ามีขึ้นทุกอำเภอแน่นอนนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการหากว่ามีรายละเอียดชัดเจนแจ้งเพิ่มเติมนะเจ้ารวมถึงกิจกรรมต่างๆประจำเดือนสิงหาคม2569เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเฮามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักน้อยนะเจ้าในช่วงเวลานี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานในช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาก็คือ6โมงเช้าวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเจ้าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนนะเจ้าภาคเหนือตอนบนบ้านเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางพะเยาแล้วก็น่านในส่วนของภาคเหนือตอนล่างคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนล่างเองก็มีปริมาณฝนหนักเนอะเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งเนาะบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกเนอะเจ้าเพราะฉะนั้นการเดินทางในวันนี้ของคุณผู้ฟังกุท่านกุคนเจ้าขอให้เพิ่มความระมัดระวังบ่ประมาทในเรื่องของการเดินทางในทุกๆเส้นทางนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยเราควรจะต้องมีการวางแผนการเดินทางนะเจ้าวางแผนการเดินทางกันสักน้อยเผื่อระยะเวลาของการเดินทางเผื่อว่าจะมีฟ้ามีฝนตกในเส้นทางการเดินทางของเรานะเจ้าก็เป็นเรื่องที่เราก็ยังคง ห่วงใยนะเจ้าเพราะว่าเรื่องการเดินทางมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนเลยนะเจ้าโดยเฉพาะวันหยุดจะเนี้ยวันยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮานี่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันหลายคนยังติดลมกับวันหยุดอยู่นะเจ้าก็ยังสามารถที่จะเดินหน้านะเจ้าทำเดินทางกันเพื่อที่จะกลับฐานที่ตั้งของตัวเองเพื่อที่จะเริ่มต้นเข้าสู่โหมดปกติของการใช้ชีวิตก็คือเริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้นะเจ้าพิกัดเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำเรื่องของฝนนะเจ้าซึ่งการคาดการสภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำส่วนใหญ่ยังเป็นปกติอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ก็บ่ได้บอกให้คุณผู้ฟังละเลยนะเจ้าเฮาจะบ่ละเลยในเรื่องของการเฝ้าระวังการพร้อมที่จะรับมือกับภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าฝนแล้วก็ประสบการณ์ที่หลายท่านหลายคนบ่อยากใครฮือเป็นฮือมีก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะเจ้าหลายคนก็ค่อนข้างจะหลาบเนาะหลาบจากปีที่ผ่านมาที่เนี่ยฮือเฮาได้เจอกับสภาพของน้ำท่วมหนักๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าส่งท้ายกันสักหน่อยสำหรับข่าวสารจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นเผยแพร่ประกาศราคากลางแล้วก็ร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมกับระบบบริหารจัดการเดินรถนะเจ้าตามโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองยั่งยืนแล้วก็เตรียมจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นเป็นการพัฒนาการนะเจ้าในเรื่องของการคมนาคมการเดินทางของพี่น้องเมืองเชียงใหม่นะเจ้าในอนาคตต่างหน้าซึ่งเชื่อว่าก็คงประเมินมานานสักเท่าใดนะเจ้าที่หมู่เฮาเจ้าเชียงใหม่เองนั้นก็จะได้เจอกับการคมนาคมด้วยรถไฟฟ้านะเจ้าที่ต่างอบจ.เชียงใหม่เปิ้นจัดขึ้นนะเจ้ารวมถึงในช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเจ้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันได้เป็นประจำกุเจ้าวันอาทิตย์นะเจ้าคุณผู้ฟัง 9:10 นโดยประมาณจนถึง 10:00 ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการขอบคุณทุกคลื่นความถี่ทุกสถานีและทุกช่องทางของการสื่อสารแพร่ภาพและเสียงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนออกไปสู่พื้นที่กว้างไกลนะเจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วปะกันใหม่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวเนอะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าน
6: างสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,463 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ96.6%ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณ3.4%ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: แขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบท
7: นายณรงศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้ายเตือนเครื่องมือเครื่องจักรเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้เร่ง งพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในขณะเดียวกันหากมีสายทางที่ได้รับความเสียหายแขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้นำเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หารายได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026วิ่งให้เพลินแล้วเดินชมเขื่อนณ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงเพื่อประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอตะโหมดส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนพร้อมทั้งนำรายได้สมทบทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า800คนสะท้อนศักยภาพของอำเภอตะโหมดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธรรมชาติของจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569นี้

มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีค่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้อนรับทุกท่านเลยค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาติดตามรับฟังรายการเที่ยวไปตามใจกันได้นะคะอัปเดตข่าวสารเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะเรามีอะไรมาฝากกันบ้างในช่วงเวลานี้ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงหน้าพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

ในช่วงนี้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569นะคะที่เป็นการจัดงานโครงการหลวง57ค่ะจัดขึ้นเพียงปีละ12วันเท่านั้นนะคะแต่ว่าจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ได้เคยประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไปเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานโครงการหลวงในปีนี้นะคะได้พบกับไอศกรีมอะโวคาโดสูตรออริจินอลนะคะซึ่งเป็นเนื้อเนียนนุ่มแบบอัลต้าสมูทค่ะในงานโครงการหลวง57นะคะคนที่ไปร่วมงานถ้าหากว่าท่านได้ลิ้มลองไอศกรีมอะโวคาโดนะคะได้ลิ้มรสเมนูเรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมสุดไวรัลที่คนยอมต่อคิวแน่นทุกปีเลยนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะก็จัดโดยทางมูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกับหลายภาคส่วนเลยนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันจัดงานแล้วก็ชวนค้นพบเบื้องหลังความอร่อยระดับตำนานที่มีให้ทานเพียงปีละครั้งค่ะได้ว่าเสิร์ฟแบบมีเนื้ออะโวคาโดสดหั่นเป็นชิ้นเต๋าด้วยนะคะก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะที่งานโครงการหลวง57ที่จัดขึ้นในปีนี้นะคะจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ค่ะInside Ice Cream Avocado เรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมแห่งงานโครงการหลวงนะคะก็มีปีเตอร์สันแล้วก็บัคคาเนียสองสายพันธุ์แห่งความอร่อยแบบไม่มีใครเหมือนค่ะสิ่งที่ทำให้ไอศกรีมอะโวคาโดโครงการหลวงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครก็คืออะโวคาโดสดค่ะเนื้อนั้นเนียนนะคะแบบอัลต้าสมูทอย่างที่เป็นคำนิยมกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละค่ะที่ใช้ท็อปร่วมกับไอศกรีมนะคะแม้ว่าสายพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกคนละพื้นที่รสชาติก็จะต่างกันแล้วนะคะการเก็บเกี่ยวและระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็มีผลต่อรสชาติด้วยนะคะโครงการหลวงยังใช้เนื้ออะโวคาโดจากพื้นที่สูงใน8จังหวัดภาคเหนือค่ะทั้งของเชียงใหม่เชียงรายนะคะด้วยระดับความสูงอากาศและก็ในส่วนของกระบวนการบ่มค่ะโดยพันธุ์ที่ใช้ในงานโครงการหลวงที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็คือปีเตอร์สันกับบัคคาเนียนะคะเนื้อแน่นนวลนุ่มส่วนช่วงปลายปีที่จะจัดที่เชียงใหม่เขาจะใช้สายพันธุ์แฮชเป็นราชาแห่งอะโวคาโดนะคะใครที่อยากลิ้มลองรอเลยนะคะสำหรับงานโครงการหลวงที่จะจัดขึ้นไปลองลิ้มรสชาติค่ะว่าเป็นรสชาติที่อัลต้าสมูทจริงหรือไม่นะคะซึ่งรสชาติในตำนานนี้นะคะสำหรับไอศกรีมสุดยูนิคเลยสำหรับรสชาติหวานมันกลมกล่อมมีให้เลือก3สูตรด้วยกันค่ะนั่นคือไอศกรีมกะทิอะโวคาโดเป็นรสดั้งเดิมนะคะชูรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวละมุนลิ้นไอศกรีมกะทิสูตรใหม่ค่ะที่ต้องลองแล้วก็ไอศกรีมเนื้ออะโวคาโดเนื้อสัมผัสเนียนละเอียดนะคะพร้อมกับเป็นไขมันดีจากธรรมชาติด้วยนอกจากนี้ยังมีไอศกรีมเนื้อนุ่มจากผลผลิตธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมทุ่งเริงนะคะเคปกูสเบอร์รี่มันเบอร์รี่สวรสนะคะพร้อมซอฟต์เสิร์ฟ4รสชาติทั้งสตรอเบอร์รี่สวรสกาแฟแล้วก็ชาไทยด้วยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมที่หลายๆคนนั้นเฝ้ารอในทุกๆปีอยู่แล้วสำหรับไอศกรีมอะโวคาโดที่จะวางจำหน่ายในช่วงของการจัดงานโครงการหลวงนะคะก็ที่ผ่านมาค่ะในการจัดงานโครงการหลวงมียอดขายกว่า 40,000 ถ้วยเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจัดงาน12วันและก็ครองตำแหน่งสินค้าขายดีอันดับหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนแล้วก็อินเดียค่ะที่มาริมรสชาตินะคะของไอศกรีมที่โครงการหลวงนั่นเองค่ะหัวใจของความอร่อยเริ่มต้นจากพื้นที่สูงในภาคเหนือที่มูลนิธิโครงการหลวงนำเมล็ดพันธุ์อะโวคาโดองค์ความรู้แล้วก็นักวิชาการนี่แหละค่ะลงไปทำงานร่วมกันกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์การปลูกการดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยว
พร้อมกับประกันราคารับซื้อผลผลิตด้วยเพื่อที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงค่ะทำให้อะโวคาโดมีคุณภาพที่ดีนะคะคุณภาพสูงมีรสชาติที่โดดเด่นตั้งแต่ต้นทางรสชาติของไอศกรีมทุกถ้วยจึงเป็นปลายทางของงานวิจัยการพัฒนาอาชีพและการสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรไทยด้วยนะคะซึ่งการจัดงานในช่วงนี้ก็คือจัดวันนี้เป็นวันแรกขออภัยค่ะวันนี้เป็นวันที่2นะคะเพราะว่าจัดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่12สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ถ้าหากใครได้มีโอกาสนะคะไปที่กรุงเทพมหานครก็ไปริมรสชาติไอศกรีมอะโวคาโดเนื้อเนียนละเอียดแบบอัลตร้าสมูทได้นะคะหรือถ้าว่าใครที่ยังไม่ได้ไปงานในช่วงนี้ก็รอการจัดงานโครงการหลวงที่ใหม่นะคะซึ่งจะเป็นวันไหนเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในโอกาสต่อไปด้วยพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

มีอีกหนึ่งข่าวดีของประเทศไทยนะคะเมื่อในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยจากองค์การยูเนสโกค่ะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงที่ผ่านมานะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของเมืองไทยและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศอีกทั้งยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกของทางภาคใต้ด้วยค่ะวัดพระมหาธาตุนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารค่ะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ในเขตกำแพงเมืองโบราณค่ะมีถนนราชดำเนินผ่านหน้าวัดในอดีตบริเวณนี้นะคะเป็นสันทรายทอดยาวในแนวเหนือใต้ที่เรียกว่าหาดทรายแก้วค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ปรากฏแน่ชัดแต่ว่ามีตำนานระบุว่าวัดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกพร้อมๆกับองค์พระมหาธาตุเจดีย์ในราวๆปีพุทธศักราช854ค่ะด้วยศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัยนะคะภายในนั้นบรรจุพระทันตธาตุหรือว่าส่วนฟันของพระพุทธเจ้าค่ะในปีพุทธศักราช1093นะคะพระเจ้าสีทันมาโกสกะโสกราชนะคะปฐมกษัตริย์เมืองนครศรีธรรมราชโปรดให้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นค่ะพร้อมกับสร้างเจดีย์องค์ใหม่นะคะแล้วก็ต่อมาในปี1770ค่ะมีพระภิกษุจากลังกามาบูรณะองค์พระบรมธาตุให้เป็นแบบทรงลังกาหรือว่าทรงโอคว่ำดังที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะว่าพระมหาธาตุเป็นมรดกแห่งธรรมค่ะแล้วก็สัญลักษณ์แห่งความศรัทธาที่เก่าแก่กว่าพันปีนะคะมีหัวใจสำคัญนั่นก็คือพระบรมธาตุเมืองนครค่ะซึ่งเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้และก็เป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือว่าทรงลังกาขนาดใหญ่องค์แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญยิ่งของภาคใต้และก็ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยนะคะซึ่งไม่เฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นหากแต่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนมาเลเซียสิงคโปร์และชาติอื่นๆที่นิยมเดินทางมาสักการะบูชากันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ขออนุญาตพักกันอีกสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

เรายังคงอยู่ที่ภาคใต้นะคะไปดูเสน่ห์ของพังงาในช่วงหน้าฝนค่ะกับการเที่ยวน้ำตกคลองถ้ำนะคะชุ่มฉ่ำน้ำใสเย็นสดชื่นเลยทีเดียวค่ะก็จะเชิญชวนไปสัมผัสเสน่ห์ของพังงาในช่วงหน้าฝนค่ะไปเที่ยวน้ำตกคลองถ้ำนะคะอย่างที่ได้บอกก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้กับที่อื่นเลยนะคะเราเบื่อการเที่ยวน้ำตกเที่ยวถ้ำของภาคเหนือแล้วลองไปเที่ยวที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนเพราะว่าที่นี่ก็มีธรรมชาติที่สวยงามน้ำใสเย็นสดชื่นนะคะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนจะมีความสวยงามเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำมากนะคะน้ำตกคลองถ้ำนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลป่า กออำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะเป็นน้ำตกขนาดเล็กนะคะที่มีความสวยงามท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนแล้วก็สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะน้ำตกที่นี่เป็นน้ำตกชั้นเดียวค่ะมีความสูงประมาณ15เมตรนะสายน้ำนั้นไหลลดหลั่นลงสู่แอ่งน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาดนะคะสามารถที่จะลงเล่นน้ำได้ในหลายจุดด้วยท่ามกลางร่มเงาของต้นไม้น้อยใหญ่ที่เขียวชอุ่มตลอดสองฝั่งลำธารเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนก็จะมีปริมาณน้ำมากเป็นพิเศษค่ะทำให้น้ำตกนั้นมีความสวยงามและบรรยากาศนั้นเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนคลายร้อนนะคะนอกจากนี้ระหว่างเส้นทางเข้าสู่น้ำตกค่ะท่านก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ได้ยินเสียงนกร้องนะคะเสียงสายน้ำไหลและก็อากาศที่บริสุทธิ์เหมาะสำหรับการเดินศึกษาธรรมชาติด้วยพร้อมกับการถ่ายภาพและก็การพักผ่อนกับครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะน้ำตกคลองถ้ำนับว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาค่ะแล้วก็เหมาะแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนซึ่งนอกจากจะได้สัมผัสกับความงดงามของสายน้ำและผืนป่ายังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนค่ะตรงนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับจังหวัดพังงายังคงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายทั้งทะเลภูเขาน้ำตกนะคะซึ่งรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามได้ตลอดทั้งปีเลยโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนี่แหละค่ะที่ธรรมชาตินั้นกลับมาสดชื่นเขียวขจีและก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างไปจากฤดูกาลอื่นด้วยนะคะอยากทราบว่าสวยงามแค่ไหนต้องไปเที่ยวที่จังหวัดพังงาสักครั้งหนึ่งค่ะแม้ว่าที่น้ำตกจะไม่ได้เป็นน้ำตกที่ใหญ่มากนักนะอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่ที่นี่ก็ได้รับความนิยมนะคะและยังอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดพังงาด้วยค่ะก็สามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งน้ำที่สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้สามารถไปพักผ่อนพร้อมกับครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการกลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่กับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะวันนี้มีความสุขมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากในปีนี้พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรับมือฤดูน้ำหลากบรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตรเวสเทอร์ลองซินเนจี้รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริมประสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและได้รับบาดเจ็บอีก21รายขณะเดียวกันคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นสตรีคนหนึ่งที่พยายามนำระเบิดเข้าไปในร้านอาหารดังกล่าวแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขัดขวางไว้จากนั้นระเบิดจึงทำให้ผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตโดยทันทีอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น FM 98 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศน์แจ่มสีโรตีคนเดิมครับเรามาพร้อมกับสาระความรู้ด้านสุขภาพที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะใครเนี่ยที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยหรือว่า40กว่า50กว่าเนี่ยควรฟังนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาในประเด็นเรื่องของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับต้องบอกว่าพอเราก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยเนี่ยขยับนิดนึงก็โอ้ยขยับนิดหน่อยก็โอ้ยนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายในแบบของผู้สูงอายุก็จะมีความแตกต่างนะกับคนที่ยังอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนฟังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังก็คือประเด็นเรื่องของอาการกั้นปัสสาวะอาจจะนำไปสู่อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้โอ้อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะหลายคนเนาะหลายต่อหลายคนเนี่ยมีพฤติกรรมในการชอบอั้นปัสสาวะเอาไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพามาดูโรคที่พบได้บ่อยในระบบทางเดินปัสสาวะกันด้วยก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นแหละมันเกิดจากพฤติกรรมอะไรบ้างวิธีการรักษาควรที่จะรักษาอย่างไรอันนี้ก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้โอ้โหเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับและถ้าเกิดว่าเรานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็รับรองได้เลยว่าทำให้เราก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยครับที่เรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งแก่แล้วกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นจะต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น4รูปแบบสำคัญทั้งเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตหรือจะเป็นการเต้นแอโรบิกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการยืดเหยียดข้อต่อและการฝึกการทรงตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายของผู้สูงอายุก่อนนะครับโดยเฉพาะใครเนี่ยที่มีโรคประจำตัวเพื่อที่จะเป็นการชะลอความเสื่อมของวัยและส่งเสริมสุขภาพจิตให้แจ่มใสด้วยนั่นเองนะครับเวลาที่เราก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันเสื่อมถอยลงตามธรรมชาตินะครับระบบต่างๆภายในร่างกายก็จะทำงานได้น้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อมันก็จะรีบเล็กแล้วก็อ่อนแรงลงนะครับข้อต่อที่เริ่มมีการยึดติดระบบไหลเวียนโลหิตที่ไม่คล่องตัวเหมือนวัยหนุ่มสาวนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพวกนี้ครับมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนี่แหละครับต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราครับทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเคลื่อนไหวช้าลงหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากการเสื่อมสภาพทางร่างกายแล้วนะครับผู้สูงอายุจำนวนมากครับก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของอารมณ์และก็จิตใจด้วยอย่างเช่นบางท่านเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลรวมถึงมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายการออกกำลังกายนี่แหละครับก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญครับเพราะมันจะไม่ช่วยแค่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเท่านั้นครับแต่การออกกำลังกายนี่แหละครับคุณผู้ฟังถือเป็นยารักษาใจชั้นดีเลยนะครับการขยับร่างกายอย่างเหมาะสมนี่แหละครับมันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งสารความสุขทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยหากเป็นการออกกำลังกายในที่สาธารณะเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุไปออกกำลังกายที่สาธารณะก็จะยิ่งส่งเสริมเรื่องของการเข้าสังคมแน่เรียกว่าเป็นการสร้างกวนวัยรุ่นครับคุณผู้ฟังลดความรู้สึกแปลกแยกครับการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายนี่แหละครับนี่แหละเป็นกุญแจหลักเลยในเรื่องของการป้องกันโรคภัยแล้วก็ยืดอายุไขอย่างมีคุณภาพครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของรูปแบบการออกกำลังกายเขาจะแบ่งเป็น4ชนิดด้วยกันที่มีความเหมาะกับวัยผู้สูงอายุนะครับการเลือกกิจกรรมทางกายให้มันเหมาะสมกับวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากครับเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
ทางการแพทย์เนี่ยเขามีการแบ่งรูปแบบการออกกำลังกายครอบคลุมและก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเป็น4ประเภทหลักอย่างแรกก็คือเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะครับก็เป็นการออกกำลังกายที่เน้นให้หัวใจแล้วก็ปอดทำงานเพิ่มขึ้นนะครับจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยสูบฉีดได้ดีกิจกรรมที่แนะนำเลยก็คือการเดินเร็วการว่ายน้ำการปั่นจักรยานอยู่กับที่นะครับแล้วก็การทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทำต่อเนื่องครับมันจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดได้ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดครับถ้าจะให้เปรียบเทียบกันง่ายๆเนาะเส้นเลือดของเราเนี่ยเป็นเสมือนยางเนาะเวลาที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็คือน้ำเนี่ยไม่ค่อยไหลผ่านหรือว่าไหลผ่านบ้างเล็กๆน้อยๆมันจะเกิดสาหร่ายเกาะตามในวงยางเห็นไหมฮะพอสาหร่ายมันเกาะมากยิ่งขึ้นเกาะมากยิ่งขึ้นมันก็ทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกและอาจจะเกิดปัญหาตามมานั่นเองนะครับถ้าเส้นเลือดเนี่ยก็อาจจะทำให้หัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดได้หรือถ้าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยสายยางเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะอยู่ดีๆก็มีแรงดันน้ำอย่างแรงดันน้ำสูงดันก็มาก็เหมือนกับผู้สูงอายุไปกินแอลกอฮอล์หรือไปทำอะไรที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนโลหิตอยู่ดีๆมันเกิดการสูบฉีดเลือดเส้นเลือดอาจจะรับไม่ไหวเกิดการเส้นเลือดแตกตามมาได้เพราะฉะนั้นการที่ผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตโดยการเดินเร็วหรือว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้พอร่างกายมันเกิดการสูบฉีดเลือดเรื่อยๆหลอดเลือดของเราเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินมีการขยายตัวนะครับทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสองก็คือการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อครับเป็นการออกกำลังกายแบบฝืนแรงต้านนะครับเพื่อที่จะชะลอการสลายตัวของมวลกล้ามเนื้อมันเป็นเหตุสำคัญครับที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีแรงการฝึกแบบนี้อาจจะใช้น้ำหนักตัวของตัวเองยางยืดหรือว่าดัมเบลน้ำหนักเบาๆนี่แหละครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อนั้นกระชับและพยุงข้อต่อต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาก็คือการเหยียดยืดข้อต่อนะครับความยืดหยุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามักจะละเลยกันแต่ว่ารู้ไหมครับว่ามันมีความสำคัญมากเลยในเรื่องของการป้องกันอาการข้อยึดติดเอ็นขาดแล้วก็ไหล่ติดครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเป็นประจำนี้จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยเรื้อรังได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการฝึกการทรงตัวนะครับเนื่องจากการหกล้มเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญครับของอาการบาดเจ็บรุนแรงในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นการฝึกการทรงตัวอย่างเช่นยืนกระต่ายขาเดียวโดยมีมือเนี่ยที่จับหรือว่ามือมีที่จับนะครับก็คือยืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็เอามือเนี่ยไปจับเสาเอ่ยหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะทำให้ทรงตัวได้นะครับหรือว่าการเดินต่อเท้าอันนี้ก็จะช่วยให้ระบบประสาทสัมผัสและการทรงตัวเนี่ยทำงานประสานกันได้ดีขึ้นครับจะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในบ้านได้ด้วยครับประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างที่หลายๆคนทราบเนี่ยมันมีผลดีอยู่แล้วนะมีผลดีหลายอย่างเลยนะถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็เป็นเหมือนยาวิเศษเลยครับคุณผู้ฟังมันจะทำให้เกิดการบำรุงรักษาร่างกายของผู้สูงอายุในทุกมิติเลยทั้งร่างกายและจิตใจนะครับอย่างแรกเลยการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยเรื่องของการชะลอความชรานะครับการออกกำลังกายทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเสื่อมช้าลงผิวพรรณสดใสแล้วก็กระฉับกระเฉงกว่าวัยด้วยนะครับสองก็คือทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีครับหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ทั่วถึงลดอาการหน้ามืดวิงเวียนได้ด้วยนะครับกล้ามเนื้อก็แข็งแรงและทนทานสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยง่ายๆนะครับรวมไปถึงข้อต่อและกล้ามเนื้อจะยืดหยุ่นลดอาการปวดตึงตามร่างกายทำให้เวลาลุกเวลานั่งเนี่ยก็ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับระบบประสาทสัมผัสสัมพันธ์กันดีการทำงานของอวัยวะต่างๆด้วยความที่มันทำงานร่วมกันบ่อยเนาะมันก็จะทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพครับช่วยในเรื่องของการทรงตัวลดความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกหักหรือว่าอุบัติเหตุจากการเสียหลักนะครับสามารถที่จะเพิ่มภูมิต้านทานทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเจ็บป่วยน้อยลงหรือว่าหากเจ็บป่วยเนี่ยก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าปกตินะครับระบบขับถ่ายดีขึ้นการเคลื่อนไหวจะช่วยกระตุ้นลำไส้ลดปัญหาท้องผูกซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุอันนี้ย้ำนิดนึงนะ
คนที่ทำงานออฟฟิศนั่งบ่อยๆนั่งนานๆเนี่ยจะเจอปัญหาท้องผูกกันบ่อยนะเพราะไม่ค่อยได้ลุกไปไหนการเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้ลำไส้ของเรามันเกิดการกระตุ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเจอปัญหาท้องผูกอยู่นะลองหันมาออกกำลังกายดูมาออกกำลังกายแล้วก็กินพวกผักที่มันมีสารหล่อลื่นอย่างเช่นพวกกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยกลายเป็นของชอบของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกระเจี๊ยบเขียวผักบุ้งต้มอย่างเงี้ยโอ้โห2อย่างนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยขับถ่ายได้คล่องมากเลยนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวครับจะช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินแล้วก็ลดภาระของข้อเข่าในการรับน้ำหนักด้วยและสุดท้ายก็คือสุขภาพจิตดีและลดความเครียดนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้สนิทลดความวิตกกังวลทำให้จิตใจของผู้สูงอายุเบิกบานนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เรารู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายไปแล้วก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้สูงอายุนะครับควรต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับการเตรียมตัวมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของการปรึกษาคุณหมอตรวจเช็คสภาพร่างกายอันนี้คือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือการสำรวจความพร้อมของร่างกายตัวเองถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคเบาหวา

ขับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนด้วยยาแล้วก็การดูแลตัวเองนะครับถึงจะมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะเริ่มออกกำลังกายได้นะครับการละเลยขั้นตอนนี้ครับจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายมันจะมีข้อห้ามอยู่แล้วข้อที่ควรหลีกเลี่ยงในสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงท่าที่ต้องเกร็งหรือว่าเบ่งมากจนเกินไปการกลั้นหายใจขณะออกแรงจะทำให้ความดันโลหิตและแรงดันในช่องอกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับเป็นอันตรายอย่างมากต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุครับนอกจากนี้ก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วหรือว่ากระแทกนะครับถ้าที่จะต้องกระโดดหรือว่าเปลี่ยนทิศทางกระทันหันอันนี้มันอาจจะทำให้ข้อต่ออักเสบได้แล้วก็เสียการทรงตัวจนหกล้มได้เช่นเดียวกันนะครับหลีกเลี่ยงเรื่องของการแข่งขันครับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุก็ควรที่จะเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพครับไม่ใช่เพื่อความเป็นเลิศหรือว่าเอาชนะเพราะการแข่งขันมักกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยทำงานหนักเกินขีดจำกัดไม่รู้ตัวครับและสุดท้ายก็คือขอให้หลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะนะครับร่างกายของผู้สูงอายุมีกระดูกที่เปราะบางกว่าวัยหนุ่มสาวนะครับเพราะฉะนั้นการปะทะเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือกระดูกหักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกกำลังกายควรตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับในเรื่องของท่าออกกำลังกายเนาะมันมีหลายท่าด้วยกันที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้การออกกำลังกายมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปยิมหรือว่าสวนสาธารณะเสมอไปนะอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่มีโควิด-19 หรือจะเป็น PM 2.5 เนี่ยก็อยากจะให้ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะบริหารร่างกายด้วยท่าง่ายๆที่บ้านได้เลยนะครับจะทำไปพร้อมๆกันกับการ

ขวานะครับหรือว่าจะหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนกลับก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือการบริหารข้อมือให้มีความยืดหยุ่นทำซ้ำๆต่อเนื่องไปช้าๆเพื่อบริหารเส้นเอ็นข้อมือให้คลายตัวนั่นเองนะครับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายที่เหมาะสมมันเนี้ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากเลยนะคุณผู้ฟังที่จะทำให้คุณภาพชีวิตในช่วงบั้นปลายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับถ้าถึงแม้ว่าร่างกายจะเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ใจดูแลสุขภาพของเราเนี่ยขยับร่างกายอย่างถูกวิธีสม่ำเสมอและปลอดภัยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมให้ช้าลงได้สิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกรูปแบบกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับร่างกายของแต่ละบุคคลนะครับควรที่จะปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัดและควรปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดว่าเรามีข้อสงสัยหรือว่ามีโรคประจำตัวการเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยสูงวัยได้อย่างมีความสุขนั่นเองพึ่งพาตนเองก็ได้เป็นร่มโพร่มไทรให้กับลูกๆหลานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามตามมานะครับว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมันควรที่จะออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนล่ะนะครับคำตอบก็คือควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ 3-5 วันวันละประมาณ 20-30 นาทีถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มต้นอาจจะต้องเริ่มจากระยะเวลาสั้นๆก็คือ10นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายชินนั่นเองนะครับถามว่าอ้าวแล้วช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะกับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมากที่สุดล่ะคำตอบก็คือช่วงเช้าตรู่ครับหรือว่าช่วงเย็นที่แดดไม่ได้ร้อนจัดเดี๋ยวจะเป็นฮีทสโตรกกันอันนี้ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะช่วงเช้าตรู่กับช่วงเย็นอากาศถ่ายเทสะดวกครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่ออาการหน้ามืดจากความร้อนด้วยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็การตื่นตัวของร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยนั่นเองนะครับบางคนถามว่าเอาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันปวดเข่าเนี่ยฉันควรจะออกกำลังกายยังไงขยับแป๊บหนึ่งก็ปวดเข่าแล้วนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าครับควรหลีกเลี่ยงเรื่องของการวิ่งการกระโดดหรือว่านั่งยองๆนั่งขัดสมาธิกิจกรรมที่แนะนำเลยก็คือการว่ายน้ำการเดินในน้ำครับจะมีน้ำเนี่ยช่วยพยุงได้อยู่นะครับหรือว่าการปั่นจักรยานแบบมีพนักพิงเพราะน้ำเนี่ยมันจะทำให้มันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวแล้วก็ลดแรงกระแทกที่ข้อเข่าได้ค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยนะครับบางคนบอกว่าเอ้าเนี่ยฉันออกกำลังกายอยู่แล้วอยู่ดีๆก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะควรจะทำยังไงควรต้องหยุดไหมอันนี้ครับย้ำเลยว่าถ้ามีอาการเวียนหัวขณะออกกำลังกายครับหยุดกิจกรรมนั้นทันทีครับอย่าฝืนทำต่อครับหรือให้หาที่นั่งพักในที่ที่อากาศถ่ายเทห้ามดื่มขออภัยครับห้ามดื่มน้ำหวานขอให้ดื่มน้ำเปล่าแล้วก็สังเกตอาการด้วยถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยอันนี้ควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยครับต่อมาก็คือเรื่องของการเดินกับการวิ่งหลายคนก็ถามมาว่าเอ้าอย่างเงี้ยการเดินกับการวิ่งอันไหนดีกว่ากันสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไปนะครับการเดินหรือว่าการเดินเร็วจะปลอดภัยนะจะปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีแรงกระแทกต่อข้อต่อน้อยกว่าวิ่งมากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่วิ่งมาตลอดชีวิตและข้อเข่ายังดีก็สามารถวิ่งเหยาะๆได้ตามความเหมาะสมครับส่วนผู้ป่วยติดเตียงหลายคนถามว่าอ้าวแล้วผู้ป่วยติดเตียงเขาสามารถออกกำลังกายได้หรือเปล่าสามารถทำได้ครับสามารถทำได้นะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำด้วยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อป้องกันข้อยึดติดและแผลกดทับครับแต่ต้องเป็นท่ากายภาพบำบัดบนเตียงนะครับเช่นการยกแขนยกขาการบีบลูกบอลยางการนอนพลิกตะแคงตัวโดยควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของนักกายภาพบำบัดหรือว่าคนผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับแม่นี่ช่วงเริ่มแรกรายการเนาะเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเรามาดูกันในเรื่องของพฤติกรรมยอดฮิตของวัยรุ่นและวัยทำงานที่มันส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากเลยก็คือเรื่องของอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาติดตามกันต่อในรายการบานไม่รู้โรยนะครับในช่วงที่2ของรายการเนี่ยเราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของพฤติกรรมที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับต้องบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เราพบได้บ่อยในระบบทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงอาการที่มักจะพบเลยก็คือปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดหน่วงท้องน้อยหรือว่ารู้สึกปัสสาวะไม่สุดนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นอาการเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้เนี่ยอาการมันอาจจะรุนแรงมากขึ้นครับและในบางกรณีอาจจะลุกลามไปยังอวัยวะอื่นในระบบทางเดินปัสสาวะได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ทันอาการตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยและจะลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนช่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเร็วกว่าเดิมนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรายังฝืนปล่อยอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบทิ้งเอาไว้เนี่ยรับรองได้เลยว่าสูงวัยไปเนี่ยอาการหลายอย่างจะตามมามากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับเป็นภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่มันจะไปสัมพันธ์กับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างด้วยผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีอาการแสบหรือว่าระคายเคืองเวลาปัสสาวะครับปวดปัสสาวะบ่อยหรือว่าปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยโรคนี้ต้องบอกว่าพบได้ทุกเพศทุกวัยแต่หลักๆมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับเนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคมันอาจจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่ทางเดินปัสสาวะได้ง่ายมากกว่าครับทีนี้เรื่องของอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับมันอาจจะเริ่มต้นจากความผิดปกติเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันรบกวนชีวิตประจำวันเราได้มากเลยอาการที่พบบ่อยก็คือปัสสาวะแสบขัดครับปวดปัสสาวะบ่อยกว่าปกติปัสสาวะออกทีเนี่ยออกมานิดๆหน่อยๆน้อยๆนะครับรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สูดนะครับแล้วก็ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยหรือว่าอุ้งเชิงกรางปัสสาวะออกมาก็มีสีขุ่นมีกลิ่นแรงผิดปกติบางรายอาจจะมีปัสสาวะปนเลือดและบางรายมีไข้ต่ำร่วมด้วยนะครับสาเหตุหลักๆของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมาจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยแหละครับที่เข้าสู่ท่อปัสสาวะและลุกลามไปยังกระเพาะปัสสาวะครับแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เพิ่มความเสี่ยงได้อีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของคนที่มีพฤติกรรมกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานเอาถามตัวเองว่ามีพฤติกรรมนี้ไหมคนที่ดื่มน้ำน้อยนะครับคนที่มีสุขอนามัยหลังขับถ่ายที่ไม่เหมาะสมนะครับใช้สายสวนปัสสาวะมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะโครงสร้างทางเดินปัสสาวะผิดปกติมีการระคายเคืองจากผลิตภัณฑ์บางชนิดหรือว่าการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซ้ำๆนี่แหละครับจะทำให้มีอาการโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเริ่มพบได้บ่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบมักจะพบผู้หญิงได้บ่อยกว่านะครับเพราะว่าท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยสั้นกว่าทำให้เชื้อโรคเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายนอกจากนี้ตำแหน่งของท่อปัสสาวะครับก็อยู่ใกล้กับบริเวณที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียก็จะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้มากขึ้นครับกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์สตรีตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่จะต้องใส่สายสวนปัสสาวะเป็นประจำนะครับส่วนวิธีการรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยการรักษาหลักๆของโรคนี้นะครับเขาจะใช้ยาปฏิชีวนะตามดุลยพินิจของแพทย์ครับคือแพทย์เนี่ยจะพิจารณาจากอาการความรุนแรงแล้วก็ประวัติการติดเชื้อของผู้ป่วยด้วยนะครับบางรายอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเช่นตรวจปัสสาวะกับการเพาะเชื้อปัสสาวะการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำการตรวจเพิ่มเติมกรณีที่มีอาการเรื้อรังหรือว่าสงสัยความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอการไม่กลั้นปัสสาวะแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่อาจจะทำให้ระคายเคืองอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนบางรายก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งเอาไว้แล้วก็ไม่ควรที่จะซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะทำให้การรักษาไม่ตรงจุดแถมเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาอีกต่างหากนะครับวิธีการป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างแรกเลยถ้าปวดเข้าห้องน้ำก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำอย่าไปอั้นนะครับ2ก็คือดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอตลอดทั้งวัน
พยายามปัสสาวะให้สุดทุกครั้งนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดหลังจากที่ขับถ่ายแล้วดูแลสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศอย่างเหมาะสมครับแล้วก็ปัสสาวะหลังมีเพศสำคัญด้วยหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองถ้าเกิดว่าเป็นซ้ำบ่อยๆเนี่ยควรเข้ารับการประเมินจากแพทย์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีไข้สูงหนาวสั่นปวดหลังปวดเอวคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะมีเลือดแล้วก็มีอาการแสบขัดรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาการไม่ดีเป็นซ้ำบ่อยๆอันเนี้ยควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจสอบนะครับซึ่งต้องบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเป็นโรคที่ใกล้ตัวมากครับแม้ว่าอาการเริ่มต้นอาจจะดูไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปล่อยทิ้งเอาไว้มันสามารถที่จะรบกวนชีวิตประจำวันและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ครับอาการที่ควรสังเกตก็คือปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดหน่วงท้องน้อยปัสสาวะขุ่นแล้วก็มีเลือดปนพวกนี้อันเนี้ยเป็นอาการที่เราจะต้องรู้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนถามกันว่าในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันหายเองได้ไหมต้องตอบว่าไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจถ้าเกิดว่ามีอาการที่กล่าวไปแล้วเนี่ยควรที่จะไปหาหมอจะดีที่สุดนะครับเพราะต้องได้รับยาปฏิชีวนะแล้วก็การประเมินจากแพทย์ด้วยมันจะได้ไม่ลุกลามไม่เกิดการติดเชื้อนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรรู้สำหรับคนที่ไม่อยากเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตอนสูงวัยเนี่ยจะยิ่งลำบากกว่าเดิมอีกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนั่นเองครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่นำเรื่องราวดีๆเรื่องราวด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: หวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลสรุปการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตลอดระยะเวลา2เดือนมีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องได้ประชาชนที่เดินทางมาโดยเฉพาะนางล่องบุญยวงชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลากหลายด้าน
4: รู้สึกปลาปลื้ม ใจมากเลยค่ะพระองค์พาก็เป็นนักกีฬาเก่งมากพระปัญญีก็เป็นแม่หลวงของแผ่นดินรักชอบผ้าไทยลักษณะผ้าไทยของพระปัญญีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยท่านเป็นกันเองกับประชาชนมากเลยก็ขอให้แม่หลวงและพระองค์พาไปสู่สุคติที่ดี
3: ๆขณะที่นางสาววนิชยาชัยต้นพยาบาลสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพยาบาลประจำจุดได้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงานหากเกิดกรณีที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาล
5: ที่ส่วนใหญ่จะมีพวกยาดมแอมโมเนียแล้วก็ยาพวกแก้ปวดยาลดไข้นะคะแล้วก็จะมีพวกยาแก้แพ้เผื่อฉุกเฉินอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะน้ำตาลเผื่อมีคนเป็นลมตอนนี้ที่เห็นมีทั้งหมด3จุดนะคะจะมีจุดตรงขสมกแล้วก็อยู่จุดพักคอยของประชาชนแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งก็คืออุโมงค์ใต้ดินจะมี3จุดนี้ที่เป็นหลักๆ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชมนิทรรศการพันไม้อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวงงานจะมีไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
6: ้บรรยากาศการจัดงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันเพื่อสัมผัสความงดงามของพันไม้เมืองหนาวนานาชนิดภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่บริเวณชั้น1จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ที่พระราชทานพร้อมจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนอาทิมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิสายใจไทยและผลิตภัณฑ์ดอยคำบริเวณชั้น2จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวงและบริเวณชั้น3รวบรวมเมนูไอศกรีมหลากหลายรายการเช่นไอศกรีมกะทิอะโวคาโดด้านนายจารุพัฒน์เวียงแก่เจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพากล่าวถึงบรรยากาศและความรู้สึกในการเข้าร่วมงานว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการช่วยเผยแพร่และนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนในภูมิภาคต่างๆมาให้ชาวกรุงเทพได้รู้จักซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยังมีส่วนช่วยกระจายรายได้กับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยแต่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นและหนาแน่นเหมือนเป็นงานที่หลายคนตั้งใจรอคอยจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีภายในงาน
7: ดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ได้ช่วยเผยแพร่โปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วภูมิภาคของไทยครับคือเหมือนกับช่วยชุมชนในภูมิภาคต่างๆได้ช่วยกระจายรายได้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะกับชาวกรุงเทพนานๆทีเขาจะเห็นโปรดักต์ที่เป็นจากโครงการหลวงเขาก็ให้การตอบรับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกสรรสินค้าจากทางโครงการหลวงมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อหาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาก็เผลอคุ้มค่าแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำนะครับผมยังไงก็ขอเชิญชวนครับ
6: โดยงานโครงการหลวง57เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ตั้งแต่วันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมงานดังกล่าวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆชนันชิดาสงทองรายงาน
0: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานี นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขผ่านการปลูกฝังค่านิยมการทำความดีและมีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ผ่านการสร้างอาชีพเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคง
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีภายครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลในความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเดินตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกอดิษฐ์นาถสันแสนสุขรายงาน
0: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,463 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้า แบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 นางสาวลลิดากล่าวว่าผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60และประชาชนร้อยละ40ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
9: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นการโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
10: เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นเยาวชน
9: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
11: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจโดยหลักสูตรดังกล่าวต่อยอดจากความสำเร็จของ Restaurant Synergy รุ่นที่1และ2โดยออกแบบเนื้อหาร่วมกับบริษัท Line Man วงในจำกัด ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารพฤติกรรมลูกค้าการวางกลยุทธ์การตลาดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขยายฐานลูกค้าการบริหารต้นทุนและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเรสตอรองซินเนอร์จี้รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยจะจัดอบรมในวันที่2กันยายน2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยกระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ออกประกาศชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมโดยยืนยันว่าได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ.2565อย่างครบถ้วนก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังซึ่งกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังและประเมินความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษจากนั้นกรมราชทัณฑ์จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดรวมถึงประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีหากมีการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้ละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเคร่งครัด
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง4สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่ง จากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงชูแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
14: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ตนเองจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินเปิดช่องใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้และเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยกระดับการออกแบบสะพานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำป่าสักต่อเนื่องแม้ภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแต่ยังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลตาลเดียวที่คันดินกั้นน้ำขาด
15: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำบริเวณฝายสีจันตำบลท่าอีบุญยังคงทรงตัวสูงกว่าสันฝายประมาณ50เซนติเมตรขณะที่บริเวณฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงและยังต่ำกว่าระดับวิกฤตพื้นที่ริมแม่น้ำในตำบลสักหลงและตำบลห้วยไร่ไม่ได้รับผลกระทบต่อบ้านเรือนเหลือเพียงพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายส่วนบริเวณสะพานตันเดียวระดับน้ำลดลงเหลือ 8.26 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่งอย่างไรก็ตามจากเหตุคันดินกั้นน้ำและแนวแบริเออร์ได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลตันเดียวมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนโดยอำเภอหล่มสักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
17: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่า
11: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวหลังอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางสู่การเจรจายุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า5เดือนพร้อมระบุว่าการชะลอการโจมตีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์และยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างก่อนที่ซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาบริเวณพื้นที่เมืองกาซาซิตี้และเมืองเดียอันบาลาเป็นวันที่2ติดต่อกันส่งผลให้อาคารที่พักหลายแห่งพังเสียหายและมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย8รายแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศก่อนหน้านี้ว่าความพยายามในการผลักดันบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งทำไว้เมื่อปีที่แล้วมีความคืบหน้าอย่างมากโดยกลุ่มฮามาสตกลงปลดอาวุธภายใต้ข้อเสนอที่สหรัฐสนับสนุนพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการ15ข้อเพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยืนยันว่าจะส่งมอบอาวุธตามแผนการดังกล่าวก็ต่อเมื่ออิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารและถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาตามข้อตกลงเดิมขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะเดินหน้าปฏิบัติการสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสต่อไปทางการจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่ามีสาเหตุจากการรั่วภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ได้เพียง1ชั่วโมงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้สูญหายเพิ่มเติมหลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นแล้วทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม36รายและบาดเจ็บสาหัส11รายขณะเดียวกันประชาชนกว่า 9,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และอีกเกือบ 70,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ขณะที่แผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรมาเนียพบหมีสีน้ำตาลกว่า20ตัวเดินออกมาริมถนนเข้าใกล้นักท่องเที่ยวเป็นเวลา3ชั่วโมงบนถนนสายทรานฟาการาซานแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากหยุดรถให้อาหารและถ่ายภาพแม้ทางการจะติดป้ายเตือนว่าการให้อาหารสัตว์ป่ามีโทษปรับก็ตามทางนี้ทางการโรมาเนียขยายมาตรการควบคุมประชากรหมีสีน้ำตาลเกือบ900ตัวต่อปีเพื่อควบคุมจำนวนหมีสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจนโรมาเนียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหมีสีน้ำตาลมากที่สุดในยุโรปนอกจากรัสเซียโดยคาดว่าโรมาเนียมีจำนวนหมีสีน้ำตาลมากกว่า 13,000 ตัวขณะที่การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับหมีในโรมาเนียเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นหลังถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของหมีลดลงจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตลอด20ปีที่ผ่านมามีประชาชนเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายเกือบ30รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B ทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่2พบกับมาเลเซียหลังบุกไปชนะทีมชาติลาวมา 5-0 ในนัดแรกผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 จากยศกรบูรพาในนาทีที่38และธีรศักดิ์เผยพิมายในนาทีที่56ส่งผลให้ทีมชาติไทยมี6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกของอาเซียนครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ว่ามาเลเซียเป็นทีมที่มีความอันตรายแต่เมื่อไม่มีเอ็นดริกดอสซานโตสก็ทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปต้องให้เครดิตสตาร์โค้ชของมาเลเซียที่ทำออกมาได้ดีมากจนทำให้เกมมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่ก็ภูมิใจมากที่ทีมชาติไทยสามารถสร้างเกมฟุตบอลที่ดีออกมาได้ทั้งยังเก็บชัยชนะเป็นคลีนชีทได้อีกนัดด้วยสิ่งที่ต้องปรับคือช่วงท้ายเกมนักกีฬาบางคนหมดแรงและมีตะคริวรวมถึงอาการอื่นๆซึ่งเป็นการบ้านที่ต้องทำให้นักกีฬาทุกคนฟิตมากกว่านี้ด้านสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยที่ได้รางวัล Player of the Match ในเกมนี้กล่าวว่าดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้เพราะทุกคนเล่นด้วยกันเป็นทีมเวิร์ค

0: เอิร์กและเก็บคลีนชีทมาได้สำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเกมส่วนตัวมีความมั่นใจมากเพราะแท็กติกวิธีการเล่นที่โค้ชแนะนำตอบโจทย์ได้ดีทำให้ทำงานในสนามได้ง่ายขึ้นจะเห็นว่าการต่อบอลในแดนกลางของทีมชาติไทยดีขึ้นจากเกมที่ผ่านมามากเพราะทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะนิวซีแลนด์6-0เก็บ3แต้มประเดิมศึก Continental Futsal Championship 2026ได้สำเร็จโดยโปรแกรมนัดต่อไปฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่2พบกับอัฟกานิสถานที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่หาไทยรัฐมิจาดกับนับประภากรตุงคสถานจากไทยพ่ายให้กับซูเมเรนาคาเดะกับมิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นไป1-2เกม21-18 11-21 และ16-21ยุติเส้นทางศึกไทเปโอเพ่น2026ไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียมา3-1เซตล่าสุดทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ที่แพ้เวียดนามมาในเกมแรก1-3เซตผลการแข่งขันทีมนักตบสาวไทยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามเต็มที่โดยใช้เกมบุกที่หลากหลายสู้กับฟิลิปปินส์จนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นฝ่ายสาวไทยที่จบสกอร์ได้แน่นอนกว่าปิดเซตเอาชนะไปได้3-2เซต25-17 19-25 25-15 18-25 และ15-10ทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มรวมเป็น5แต้มส่วนฟิลิปปินส์แพ้2นัดมี1แต้มโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมการแข่งขันว่าทีมชาติไทยมาที่นี่เพื่อชัยชนะและกว่าจะได้ชัยชนะมานั้นมีทั้งคุณค่าและความหมายทีมชาติไทยได้ทดสอบหลายตำแหน่งและซ้อมไม่ได้มากแต่ถือว่าแผนสำรองทำผลงานออกมาได้ดีภาพรวมขอชื่นชมกับทีมฟิลิปปินส์ที่พัฒนาขึ้นขณะเดียวกันฝั่งไทยรับตบได้ไม่ค่อยดีบล็อกไม่ได้และจบสกอร์ไม่ได้ในเซตที่เสียไปแต่เซตที่ชนะมาได้เพราะทำเบรกพอยต์ได้ดีทั้งการเสิร์ฟและรับตบได้ดีซึ่งจากการแข่งขัน2แมตช์ที่ผ่านมาทำให้ทีมชาติไทยได้เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไป
1: แรลลี่ในเซตที่เราแพ้เขาเนี่ยเป็นแรลลี่ที่ไม่สำเร็จนะเราตีเขาไม่ตายประกอบกับว่าแรลลี่ฝั่งทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำได้ดีลูกกลับก็ใช้คีย์เพลเยอร์นี่แหละลูกกลับมาตีหลักๆเราก็บล็อกไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องทราบว่าเป็นเกมที่หนักเลยนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือ fighting spirit คือการต่อสู้นะครับแล้วก็ทีมสปิริตเนี่ยเราต้องปลูกฝังเราก็ต้องทำให้นักกีฬาเราทำให้ได้อันนี้มันยังคงได้ดีอยู่ในเซตที่5แล้วก็พี่ๆก็ยังประคองน้องๆได้ดีนะครับ
0: ขณะที่ณัฐนิชาใจแสนกล่าวว่าในเซตที่1และ3ทีมชาติไทยสามารถควบคุมเกมได้ดีแต่เซตที่2และ4รายละเอียดในการเล่นไม่ดีนักและทำเสียเองมากทำให้เสียเซตไปแต่เซตที่5มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงไปทำให้รูปเกมดีขึ้นคิดว่าโค้ชต้องการให้ผู้เล่นออกมาแสดงศักยภาพในสนามทุกคนแต่ก็ต้องมีสมาธิในการปรับรูปเกมให้ดีด้วยยืนยันว่าวันนี้จะพยายามเล่นให้เต็มที่และพยายามคว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง1/31การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5รายการหัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุ4-1เฟรมส่งผลให้กฤษณัฐ คว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันขณะที่สันติภาพจบที่รองแชมป์โดยกฤษณัตเลิศสัตยาธรกล่าวว่ากว่าจะคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายต้องใช้สมาธิและความละเอียดมากเป็นเท่าตัวเนื่องจากสันติภาพอิ่มบุญสุเป็นนักสนุกเกอร์ที่แม่นยำและประสบการณ์สูงส่วนรายการต่อไปที่บุรีรัมย์ยังตั้งเป้าคว้าทริปเปิลแชมป์จากนั้นจะเตรียมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ Asian Indoor and Martial Art Game ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายปีนี้ต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอปูเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียเอาชนะคู่ของซูหมิงโยจากจีนและฉีเปย์ยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชติรินหลังสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซริมบันประเทศมาเลเซียมาครองส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินเอาชนะสิวาลีกูรุงจากเนปาล2-0เซต6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลพ่ายให้กับชินแจจุนจากเกาหลีใต้0-2เซต0-6และ5-7ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ผานิชคาดนาครายงาน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ

0: ออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตนออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 10 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12 เซนติเมตรและเวลา 16:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัคร ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่3ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางอีเมลที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022229098สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพอในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะขาดน้ำท่านผู้ฟังครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยร่างกายของเราส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 60% สมองและหัวใจมีส่วนประกอบของน้ำ 73% ปอดมีน้ำประมาณ 83% ผิวหนัง 64% กล้ามเนื้อและไต 79% และในกระดูกของเรามีน้ำ 31% ครับโดยภาวะร่างกายขาดน้ำเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายต้องการน้ำในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายภาวะขาดน้ำเกิดเมื่อร่างกายใช้หรือสูญเสียน้ำมากเกินไปหรือมากกว่าน้ำที่รับเข้ารับร่างกายผ่านการดื่มน้ำทำให้ร่างกายไม่มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆมากพอที่จะทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายหากไม่ทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ซึ่งภาวะร่างกายขาดน้ำอาการจะรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กและผู้สูงอายุครับสัญญาณแรกของการขาดน้ำคือรู้สึกกระหายน้ำและปัสสาวะสีเข้มและน้อยลงสีของปัสสาวะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดที่บอกถึงระดับการดื่มน้ำปัสสาวะสีเหลืองเข้มบ่งบอกถึงการขาดน้ำหากปัสสาวะของคุณใสและโปร่งแสงแสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้ดื่มน้ำไม่เพียงพอตลอดทั้งวันอาการขาดน้ำจะแบ่งตามวัยโดยทารกและเด็กเล็กจะมีอาการตาและแก้มตอบผ้าอ้อมแห้งเกือบ3ชั่วโมงอาการระคายเคืองและสูญเสียสมาธิร้องไห้ไม่มีน้ำตาจุดยุบและนิ่มบริเวณด้านบนของกะโหลกศีรษะลิ้นและปากแห้งผิวแห้งส่วนอาการขาดน้ำในผู้ใหญ่จะมีอาการรู้สึกกระหายน้ำมากเกิดความสับสนเวียนหัวปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยลงและบ่อยครั้งและรู้สึกเหนื่อยอาการท้องเสียเกิน24ชั่วโมงรู้สึกหงุดหงิดมึนงงนอนน้อยกว่าปกติไม่สามารถกักเก็บของเหลวได้ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือเป็นเลือดของมนุษย์ซึ่งหากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการอื่นๆต่อไปครับ ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของน้ำโดยเฉพาะน้ำเปล่าเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายหากร่างกายมีน้ำเพียงพอก็จะทำให้ไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมานั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องภาวะขาดน้ำเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเราทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 890

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: ไม่ทนสู้ต่อไปนะอย่าให้ใครมาโกงล่ะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามากันในช่วงพิเศษครับกับช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับพบกับผมเมธัจจำศรีโรตีคนเดิมนะครับมาพร้อมกับผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะครับทั้งทางท่านอรทัยพิบูลอารักษ์และท่านบริพัตรแก้วใสนะครับคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการแหมเราเปิดมากับเพลงซื่อๆของพาราด็อกเพลงน่ารักมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในเพลงนี้ก็คือไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมาทนในเรื่องของการโกงเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับรายการบอกเล่า98ครับเราจะมาดูกันในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่จะพาพี่น้องประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการโกงครับตอนนี้เราอยู่กับทางคุณอรทัยพิบูลอารักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่1และคุณบริพัตรแก้วใสครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการอยู่กับรายการของเราด้วยสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: คุณเมธัศน์แล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะ
1: ครับแหมเห็น MV เนาะทางปวชคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยแล้วถือว่าเป็น MV ที่น่าสนใจที่แบบเหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาน้องๆคนรุ่นใหม่เนาะเด็กๆ เขาชอบเรื่องของขบวนการใช่ไหมฮะแล้วก็พาเด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการป้องกันการทุจริตซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยเรื่องของการทำงานของปปช.เราได้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องนำเรียนค่ะว่าเรื่องของการที่เราจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ครับ
2: ให้เรียกว่าปราศจากการทุจริตได้เนี่ยคงจะไม่ใช่ลำพังเพียงแต่เป็นหน้าที่ของปปช.หรือว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้ปราศจากการทุจริตหรือว่าจะลดจำนวนการทุจริตลงได้เนี่ยทุกคนทุกฝ่ายทุกหน่วยงานก็จะต้องมาร่วมมือกันนะคะแล้วก็เป็นที่มาของในส่วนหนึ่งต้องย้อนไปนะคะตั้งแต่ประมาณปี2560นะคะก็ได้มีการเรียกว่าทางสำนักงานปปช.เองโดยคณะกรรมการปปช.เนี่ยได้มีการกำหนดเรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะที่เรียกว่าว่าด้วยเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะอาจจะย้อนหลังไปไกลนิดนึงนะคะโดยในช่วงนั้นก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเลยนะคะเป็นเรื่องของการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตนะคะโดยที่มีแนวคิดว่าจะต้องปรับฐานความคิดของคนทุกช่วงวัยในสังคมประเทศของเรานะคะตั้งแต่ปฐมวัยขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่ามีการกำหนดเรื่องของการที่จะต้องให้องค์ความรู้เรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าได้มีการกำหนดเป็นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางสำคัญเป็นเหมือนเป็นแผนที่เป็นคู่มือที่จะพาประเทศของเราเนี่ยไปสู่การที่จะเป็นสังคมที่โปร่งใสได้นะคะทีนี้ทางคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีการกำหนดเป็นหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับทั้งทุกช่วงวัยนะคะทั้งเด็กทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะในส่วนที่เราพาดพิงมาตั้งแต่ต้นก็คือปัญหาของเรื่องของการทุจริตในประเทศของเราตอนเนี้ยต้องเรียนว่าความรุนแรงเนี่ยยังคงไม่ลดลงนะคะแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ซึ่งในการดำเนินการเราคาดหวังว่าในภาพรวมคะแนนภาพลักษณ์ดัชนีเรื่องของการชี้วัดเรื่องการทุจริตของประเทศไทยเนี่ยควรจะดีขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าผลที่ออกมาก็ปรากฏว่าสถานการณ์การทุจริตยังคงรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าทางคณะกรรมการปปช.เองก็ได้กำหนดเป็นหลักสูตรขึ้นมา5หลักสูตรนะคะแล้วก็นำเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางครม.เองเนี่ยก็ได้เห็นชอบเมื่อวันที่22พฤษภาคม2561นะคะอันนี้ก็ใกล้ละนะคะวันนี้วันที่19นะคะเกือบจะครบเรียกว่าช่วงที่คณะกรรมการปปช.ได้เสนอมาตรการให้กับทางครม.ไปนะคะจนถึงวันนี้นะคะโดยหลักสูตรเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีหลักสูตรเรียกว่าเป็นโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดไว้ 5ช่วงวัยด้วยกันนะคะเป็นเรียกว่าเป็น5หลักสูตรนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจะเป็นช่วงอนุบาลไปจนถึงชั้นม.ปลายนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหลักสูตรในชั้นอุดมศึกษานะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรของกลุ่มทหารตำรวจนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรสำหรับวิทยากรปปช.นะคะหรือว่าบุคลากรภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรสำหรับโค้ชนะคะโค้ชในที่นี้จะเป็นโค้ชของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงานปปช.เองเพื่อที่จะให้ใช้ในการที่จะไปเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้เรียกว่าทั่วถึงนะคะในทุกช่วงวัยทีนี้ในส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น4เนื้อหาหลักๆด้วยกันนะคะเนื้อหาส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะคะถามว่าทำไมต้องสอนเรื่องนี
3: ้
2: นะคะเรื่องนี้ก็จะสอนให้น้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องของผลประโยชน์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเราซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สินของส่วนรวมซึ่งเราต้องเรียกว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะไม่ใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะไปยึดครองหรือว่าใช้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างเช่นถ้าเราจะเห็นในสภาพทั่วไปที่เราเห็นด้วยตาเนาะอย่างเช่นเราอาจจะเห็นเรื่องการขายของบนฟุตบาทซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เราเห็นต้องบอกว่าคนไทยเราเห็นแล้วเราก็ยอมรับกันในชีวิตประจำวันอันนี้แสดงให้เห็นว่าเราแบ่งแยกไม่ได้ว่าอันไหนคือประโยชน์ส่วนตนอันไหนคือประโยชน์ส่วนรวมนะคะพื้นที่สาธารณะเราก็จะขายของอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างซึ่งอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของบางท่านนะคะท่านจะเห็นว่าบริเวณสี่แยกไฟแดงเนี่ยจะบางครั้งจะมีการที่มีคน
3: พวงมาลัย
2: มาขายพวงมาลัยบ้างหลังๆก็จะเห็นน้องๆใส่ชุดนักเรียนมาขายนมขายอะไรบ้างซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าการกระทำแบบเนี้ยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะซึ่งมีคำว่าเป็นกฎหมายเนี่ยคือหมายถึงว่ามีข้อห้ามซึ่งห้ามปฏิบัติห้ามขายของบริเวณสี่แยกเพราะว่ามันเป็นอันตรายแล้วมันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปขายของได้นะคะอันนี้ต้องแต่ว่าเราคนไทยเราก็จะมีความรู้สึกว่าช่วยซื้อสงสารนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องเรียนว่าอันนี้ส่วนหนึ่งแยกไม่ออกละว่าอันไหนคือประโยชน์ส่วนตนอันไหนคือประโยชน์ส่วนรวมเราต้องแยกให้ออกระหว่างความสงสารกับเรื่องของการบริหารจัดการและการเคารพกฎหมายนะคะเราต้องแยกออกจากกันให้ได
3: ้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับผมนึกถึงสรุปง่ายๆก็
2: ค
3: ือการที่มันเป็นการทุจริตก็คือการเอาของสาธารณะมาเป็นของตัวเองนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับ
2: แล้วที่หนักไปกว่านี้นะคะเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองผู้มีอำนาจก็จะสามารถละเมิดสิทธิสาธารณะเหล่านี้ได้มากขึ้นในบทบาทอำนาจที่เขาดำรงอยู่นะคะอันนี้แค่วิชาแรกเห็นไหมคะว่าสำคัญไหมคะ
3: สำคัญ
2: นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเนี่ยส่วนเนี้ยอันนี้เริ่มต้นจากบทเรียนที่1เลยนะคะทีนี้หัวข้อถัดมานะคะเรื่องของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่ปลูกฝังค่านิยมว่าการโกงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย
3: ค
2: นไทยจะต้องไม่ยอมนะคะเหมือนที่เพลงบอกจะต้องซื่อๆเราจะไม่ยอมเราจะไม่ทนคนโกงอะไรแบบนี้ค่ะคืออันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเราแค่ฟังเพลงแล้วก็ผ่านไปแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับคนพฤติกรรมของคนในสังคมเราให้ไม่ทนต่อสิ่งเหล่านี้จริงๆเราจะต้องเห็นคนมาตั้งป้ายโฆษณาหรือป้ายหาเสียงในจุดบริเวณที่ไม่ควรตั้งอะไรแบบนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราเห็นข่าวติดตามข่าวท่านจะเห็นเลยเริ่มมีทุนจากต่างชาติเข้ามา
3: ใช่
2: ซึ่งเหล่านี้ละเมิดทรัพยากรของเราอย่างหนักนะคะอันนี้ถามว่าการที่เขาเข้ามาทำแบบนี้ได้เขาโกงเราไหมเขาโกงเรานะคะซึ่งในการโกงตรงนี้อาจจะซับซ้อนคืออาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปร่วมด้วย
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไม่ทนเราจะต้องไม่ทนกับพฤติกรรมที่เขาเข้ามาละเมิดสิทธิ์เราเหล่านี
3: ้
2: นะคะอันนี้ตัวอย่างที่สองเรื่องของความละอายนะคะความละอายก็คือการที่ คนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมหรือแม้แต่ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราเองนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเริ่มต้นตั้งแต่น้องๆเข้าโรงเรียนถามว่าในความคุ้นชินของเราถ้าผู้ปกครองอยากจะให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดีๆหรือโรงเรียนที่มีมาตรฐานในเมืองสามารถพาลูกเข้าเรียนได้เลยไหมคะต้องสอบคัดเลือกไหม
3: ต้องสอบ
2: คัดเลือกแล้วสิ่งที่เราอาจจะคุ้นชินกันอีกในสังคมไทยก็คือถ้าลูกสอบไม่ได้ทำยังไงคะ
3: บางคนก็ทุจริตก็คือใต้โต๊ะ
2: มีการจ่ายที่เรียกว่าสินบนแปดเสียใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นต้องเรียกว่ามันเป็นความคุ้นชินของสังคมไทยที่เราหล่อหลอมกันมาแบบนี้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ต้องควรละอายแล้วก็ยอมรับไม่ได้นะคะหากว่าเราอยากให้ลูกเราเข้าโรงเรียนได้เราควรจะต้องสอบแข่งขันซึ่งน้องก็ควรจะขยันจะต้องมีความรู้จริงๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าโรงเรียนลองนึกในพาร์ทของคนที่โตขึ้นสอบเข้ารับราชการสอบเข้าไปเป็นรับทุนคือในระดับที่สูงขึ้นสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนในชีวิตของคนในสังคมที่อยู่ร่วมกันคนที่เยอะมันจะต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติพร้อมกว่านะคะอาจจะเก่งกว่าในด้านนี้อาจจะเก่งกว่าในด้านนั้นอะไรแต่ว่าผู้ที่จะสอบผ่านได้ทุนหรือว่าได้รับการเข้าทำงานควรจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆโดยที่ไม่ใช่ผู้ที่เข้ามาโดยเส้นสายอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าสิ่งนี้เราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคนก็จะต้องละอายที่จะไม่ทำการทุจริตถ้าลูกเราไม่เก่งก็ควรจะต้องอยู่ในระดับโรงเรียนแบบนี้แต่ว่าอาจจะต้องขยันเพิ่มขึ้นอะไรคือจะต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูในหัวข้อรายวิชาที่3นะคะเป็นเรื่องของโมเดลสตรองนะคะหรือว่าเรื่องของสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะคะของเราแนวคิดเรื่องของสตรองเนี่ยต้องเรียนว่ามาจากขออนุญาตนำเรียนเป็นภาษาไทยเนาะผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือจะมาจากหนึ่งเรื่องของความพอเพียงนะคะแน่นอนความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องประหยัดที่สุดใช้ของราคาถูกที่สุดไม่ใช
3: ่
2: นะคะความพอเพียงเนี่ยก็คือการที่เราใช้อะไรให้พอดีเหมาะสมกับตัวเรานะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะคะสามารถดำรงตนอยู่ได้แล้วก็เรียกว่าถ้าเราจะซื้อสิ่งของอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าอาจจะราคาสูงแต่อาจจะเรียกว่าใช้งานได้นานเน
3: ี่
2: ยมันก็เป็นความพอเพียงเหมือนกันเทียบกับซื้อหลายๆชิ้นบ่อยๆแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพอันนี้เราก็ต้องเปรียบเทียบนะคะว่าจริงๆความพอเพียงก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องใช้ของถูกหรือประหยัดที่สุดเสมอไปนะคะแต่ว่าอยู่บนความเรียกว่ามาตรฐานความพอดีนะคะถัดมาเรื่องของความมีวินัยนะคะเรื่องของความมีวินัยก็จะเป็นเรื่องสิ่งสำคัญแหละที่จะเรียกว่าประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยบุคลากรหรือว่าประชาชนของเขาเนี่ยจะมีความจะมีเรื่องของความวินัยสูงมากนะคะเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจัดการตนเองนะคะให้ดีก่อนแล้วก็ถึงจะไปจัดการบริหารจัดการอย่างอื่นได้ให้เป็นระเบียบได้นะคะถัดมาเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักอยู่ละว่าเราจะต้องอยู่บนกติกาสังคมที่มีความซื่อสัตย์ร่วมกันนะคะเรื่องของการที่จะต้องมีองค์ความรู้นะคะเรื่องของการมุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องมีเรียกว่าความเอื้ออาทรอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะแล้วก็จะต้องมีองค์ความรู้ที่จะนำพาสังคมไปในทางที่ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบริบทที่เราจะต้องเรียนรู้ในรายวิชานะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนน่ะได้รู้บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะคะเรื่องของการเคารพกฎหมายเรื่องของกฎหมายปปช.เองก็มีอยู่หลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะท่านทราบหรือยังเรื่องของการทุจริตในบ้านเราตอนนี้กฎหมายน่ะรุนแรงขนาดที่โทษเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิต
3: อ
2: ันนี้กฎหมายกำหนดไปแล้วแต่ยังไม่มีการลงโทษ
3: ใช่ๆ
2: ยังไม่มีไปถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยไปถึงแล้วนะคะเรื่องของ การที่จะต้องเรียกว่าสร้างพลเมืองให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการที่จะมาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐนะคะอย่างที่ท่านเห็นที่ผ่านมาปปช.ก็จะมีการสร้างเครือข่ายสตรองนะคะเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายเยาวชนนะคะเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้มีการเรียกว่าสร้างพลังของประชาชนเข้ามาตรวจสอบซึ่งตอนนี้ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามีการในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการทุจริตมากขึ้น
3: ใช่ๆคร
2: ับ มีคนที่กล้าจะแสดงตนออกมาพูดถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมในกรณีต่างๆเพิ่มขึ้นล่าสุดทางภาคเอกชนก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของผู้นำประเทศที่อาจจะพูดถึงประเด็นต่างๆเรื่องของการต่อต้านการทุจริตว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแม้แต่สำนักงานปปช.เองก็เรียกว่าภาคประชาชนก็เฝ้าระวังตรวจสอบปปช.ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เรียกว่าทุกภาคส่วนก็จะต้องร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าตีเพื่อก่อเนาะหรือว่าปรับให้เกิดความโปร่งใสนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของการดำเนินการตรงเนี้ยเราก็จะมีการกำหนดหลักสูตรนะคะเพื่อที่จะให้แต่ละระดับชั้นเนี่ยได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในรูปแบบของการที่เป็นแผนการเรียนการสอนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาในระดับต่างๆนะคะทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาแล้วก็รวมไปถึง อย่างเช่นข้าราชการใหม
3: ่
2: ที่บรรจุของกระทรวงกระทรวงทบวงกรมต่างๆทหารตำรวจนะคะก็จะมีการนำเรื่องของหลักสูตรต้านตรงนี้เข้าไปผสมผสานในการอบรมให้ความรู้นะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการปูพื้นเลยว่าทุกคนต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนดังนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ส่งเสริมนะคะ
3: ทีนี้ผมสนใจในภาคหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในส่วนของปปช.เองเนี่ยเรามีการบรรจุเข้าไปยังไงอะครับหมายถึงว่าให้มีวิชาเพิ่มขึ้นมาเลยเหรอครับหรือว่ายังไงฮะ
2: ค่ะในส่วนของการนำหลักสูตรไปใช้นะคะในสถานศึกษาก็ทางปปช.ก็จะมีการกำหนดหลักสูตรรายวิชานะคะแล้วก็จะมีเรียกว่าในลักษณะแผนการเรียนที่ทางโรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าในโรงเรียนอาจจะมีความพร้อมในเรื่องของการจะเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มี3หน่วยกิตนะคะมีการวัดประเมินผลตัดเกรดเป็น A B C D นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสอดแทรกเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้ทางโรงเรียนก็สามารถปรับได้นะคะแต่ว่าโดยความคาดหวังของปปช.ก็คือเราอยากจะผลักดันให้ทางโรงเรียนเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติ
3: ม
2: นะคะแต่ว่าบางโรงเรียนก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมนะคะรายวิชาอาจจะเต็มแล้วนะคะคุณครูผู้สอนอาจจะมีน้อยมีภาระงานเยอะอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะเปิดเป็นรายวิชาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องขอความร่วมมือทางโรงเรียนให้นำรายวิชาเหล่านี้เข้าไปปรับเพื่อจะให้เด็กๆได้เรียนรู
3: ้แสดงว่าเราไม่ได้มีการบังคับโรงเรียนว่าจะต้องมีหลักสูตรนี้
2: จะเป็นขอความร่วมมือไปทางต้นสังกัดทางกระทรวงทบวงกรมค่ะ
3: ไปทางพวกกระทรวงศึกษาธิการสพท.นี่
2: ใช่ค่ะ
3: ในของเชียงใหม่เรามีเยอะไหมที่เอา
2: ของโรงเรียนในพื้นที่เชียงใหม่หรือพื้นที่ภาค5ก็มีนะคะนักทั้งในส่วนที่เปิดหลักสูตรแล้วแล้วก็ในส่วนที่ยังคงเป็นกิจกรรมเสริมอยู่ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นวิชาโฮมรูมนะคะหรืออาจจะสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาสังคมที่มีการเรียนการสอนอยู่แล้วอาจจะนำหัวข้อเหล่านี้เป็นข้อย่อยเข้าไปสอดแทรกในรายวิชาค่ะ
3: แสดงว่าก็ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนว
2: ่
3: าความพร้อมเขา มีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การที่จะนำหลักสูตรเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเขามีความพร้อมในเรื่องของมีวิชาเรียนว่างอ่ะใช้วิชานั้นเอาหลักสูตรต้านทุจริตทีนี้เราที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าครูเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการป้อนหลักสูตรนี้กับทางคุณครูได้ไหมฮะ
2: ในส่วนของคุณครูเนี่ยต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโดยปกติรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทั่วไปเนี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยต่างๆเท่าที่เราเห็นในหลักสูตรเนี่ยคุณครูจะเรียน เป็นหลักสูตรครู4ปีนะคะกว่าจะออกมาสอนได้แต่ว่าในเรื่องของหลักสูตรต้านเนี่ยเรายังไม่มีการเปิดหลักสูตรสอนคุณครูโดยเฉพาะเจาะจงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูที่รับผิดชอบในเรื่องของการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยในโรงเรียนจะมีทั้งในลักษณะที่มอบให้คุณครูฝ่ายสังค
3: ม
2: เป็นผู้สอนนะคะซ
3: ึ่
2: งเนื้อหารายวิชาก็จะเกี่ยวข้องสอดคล้องกับวิชาสังคมหรือในบางโรงเรียนก็จะมีนโยบายว่าทุกรายวิชาจะต้องนำเรื่องของหลักสูตรต้าน4หัวข้อรายวิชาเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในทุกวิชาหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรก็ตามคุณก็จะต้องมีหน่วยวัดเรื่องของหลักสูตรต้านเข้าไปสอดแทรกอยู่ด้วยนะคะอ
3: ัน
2: นี้ก็เป็นรูปแบบที่แล้วแต่ทางโรงเรียนที่จะผลักดันซึ่งทางปปช.เองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะมี power ไปกดดันทางโรงเรียนว่าจะต้องเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะขึ้นมานะคะอะไรมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความพร้อมของทางโรงเรียนด้วย
3: ทีนี้ในเรื่องของในส่วนของโรงเรียนอ่ะเขาให้ความสำคัญกับหลักสูตรนี้มากน้อยแค่ไหนครับเท่าที่ดูแล้ว
2: ทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญนะคะในส่วนหนึ่งก็จะมีการสอนเรื่องเนื้อหาการต่อต้านการทุจริตเข้าไปนะคะให้น้องๆได้เข้าใจและก็บางครั้งก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าในของทางสำนักงานปปช.เองก็จะมีการทำเป็นเรียกว่าเป็นหลักสูตร e-learning นะคะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาไปจนถึงหลักสูตรข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะแม้แต่คุณเมธัศน์เองก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะเราก็จะมีเหมือนเป็นสื่อการสอนเป็นคลิปวิดีโอเป็นเรื่องๆนะคะท่านก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียกว่า anywhere anytime นะคะก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเป็นระบบ e-learning นะคะ
3: ครับนี่คือเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต้องบอกว่าในเรื่องของหลักสูตรนี้ไม่ได้มีการใช้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นในต
2: ่
3: างประเทศก็มีใช้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็ประสบความสำเร็จ
2: ต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้เป็นชื่อหลักสูตรวิชาแบบนี้นะคะแต่ว่าเรียกว่า

0: มาต่อกันในเรื่องของหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษานะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่นานาประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าเป็นนานาประเทศเลยรวมถึงประเทศอย่างสิงคโปร์ที่เชื่อว่าใครๆก็น่าจะเชื่อว่าสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยเนาะรวมถึงประเทศอื่นอีกมากมายที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องการต้านทุจริตเพื่อให้ประเทศเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประเทศในแต่ละประเทศเนาะมีการนำเรื่องของรูปแบบหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษาเนี่ยไปใช้ในแบบของตัวเองมีอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่เรียกว่าถ้าเราดูเรื่องของคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตนะคะที่มีการจัดอันดับนานาประเทศทั่วโลกเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อยู่เป็นประเทศที่อยู่ใน

0: โซนอาเซียนของเรานะคะแล้วก็ได้คะแนนสูงสุดนะคะในโซนของเราทีนี้การให้ความสำคัญกับเยาวชนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเด็กๆก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเรียกว่าที่มาของการกำเนิดประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่ามีที่มาอย่างไรแล้วเขาในฐานะที่เป็นเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เขาจะต้องทำหน้าที่อะไรให้กับประเทศบ้างอันนี้เขาจะสอนกันตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะแล้วเด็กก็จะเหมือนกับว่าเรียนรู้ในบริบทที่อยู่รอบตัวนะคะถัดมาอย่างเช่นฮ่องกงที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะฮ่องกงก็จะมีเรียกว่าหน่วยงานที่เรียกว่าต่อต้านการทุจริตนะคะหรือว่าเราเรียกว่า ICAC นะคะ ICAC ก็จะเป็นต้นแบบในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชนนะคะจะมีเกมนะคะออนไลน์ตั้งแต่สมัยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะเขาก็จะมีเกมที่สอนเยาวชนต้องบอกว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นในยุคที่ยังไม่มีการปราบปรามคอร์รัปชันนะคะมีเรื่องเล่ากันถึงขนาดว่าถ้าเกิดไฟไหม
1: ้
0: นะคะแล้วคนที่อยู่ในละแวกนั้นอ่ะจะต้องเหมือนกับว่าช่วยกันเก็บเงินมาจ่ายเงินให้กับรถดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ไม่อย่างนั้นรถจะไม่เข้ามาดับเพลิงให้นะคะสถานการณ์การคอร์รัปชันเขารุนแรงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงประเทศของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นของเราแนวโน้มถ้าเราทำได้ถูกทางเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนประเทศของเราได้เหมือนกันนะคะอีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นประเทศฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์นี่ต้องเรียนว่าเขาให้ความสำคัญตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะมีเหมือนชุดสตาร์เตอร์คิทให้เป็นกล่องเลยให้คุณแม่กลับไปที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ในนั้นก็จะมีเหมือนกับว่ามีเพลงมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องของการที่คุณแม่จะต้องเป็นคนดีตั้งแต่น้องยังอยู่ในท้องในสภาพที่คุณแม่ไม่กดดันไม่เครียดไม่อะไรแล้วก็ตั้งใจเลยว่าเด็กคนนี้ออกมาจะเป็นเด็กดีเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศนะคะแล้วก็เท่าที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือจะเป็นประเทศที่เขาบอกว่าการศึกษาของเขาอ่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทางประเทศไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนจังหวัดไหนก็ตามจะเป็นมาตรฐานเดียวกันคือไม่ต้องมีการไปแข่งขันเข้าโรงเรียนนั้นนี
1: ้
0: นะคะการเรียนการสอนหลักสูตรก็จะเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะสอนเน้นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะการที่จะต้องแบ่งปันนะคะเรื่องของสิทธิหน้าที่อะไรที่เป็นสิทธิอะไรที่เป็นหน้าที่นะคะซึ่งน้องจะต้องเข้าใจและแยกทั้งสองส่วนนี้ออกด้วยกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยเราจะส่วนมากเราจะเรียกร้องหรือเข้าใจในเรื่องสิทธิแต่เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของหน้าที
1: ่
0: นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นนะคะจะบอกว่าฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าเราดูบริบทภูมิประเทศเขาอะเป็นโซนอาร์กติกมีแต่น้ำแข็งเนาะถามว่าจะเพาะปลูกอะไรก็แทบจะไม่มีนะคะตกปลาอย่างที่เราเห็นเนาะเป็นเอสกิโมเจาะรูน้ำแข็งแล้วก็เอาเบ็ดหย่อนลงไปนะคะจะเห็นว่าข้าวปลาอาหารเขาไม่ได้อุดมสมบูรณ
1: ์
0: เราจะเห็นชาวเรียกว่าเกษตรกรหรือบ้านเราเขาจะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนาะท่านทราบไหมว่าส่งไปที่ฟินแลนด
1: ์กุ้งกุลาดำไทย
0: กุ้งกุลาดำของประเทศไทยนะคะส่งแช่ฟรีซแล้วก็ส่งไปขายเป็นอาหารให้เขาเหล่านั้นแต่ถามว่าในขณะที่ประเทศเรามีทรัพยากรเยอะแต่เรากลับไม่สามารถจะบริหารจัดการพลเมืองของเราให้มีคุณภาพได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าต้องมาช่วยกันปรับนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันหนึ่งเราจะมีบริบทในสังคมที่ดีขึ้นนะคะ
1: กลับมาที่ทางฝากฝั่งของประเทศไทยกันบ้างเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับวันนี้เนี่ยนะครับเราผมเนี่ยก็จะมีเคสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสัก 3-4 เคสตั้งแต่ที่เราได้ไปติดตามเด็กๆเนาะน้องๆที่ได้เรียนหลักสูตรต้าเนี่ยตั้งแต่เคสเล็กๆไปถึงเคสที่กระทบระดับโครงสร้างนะครับต้องนำเรียนก่อนครับว่าทางสำนักงานปปช.เนี่ยมีภารกิจหลักที่ไม่แพ้กับเรื่องของการปราบปรามเนาะก็คือการป้องกันการทุจริตนะ
1: คร
2: เราก็ได้นำตัวหลักสูตรต้าเนี่ยนะครับเข้ามาสอนให้กับเด็ก
1: ๆ
2: ตั้งแต่ระดับประถมถึงประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาเนาะซึ่งในพื้นที่ภาค5เนี่ยครับเราก็ได้มีการขับเคลื่อนที่จริงจังนะครับ ตัวหลักสูตรต้านเนี่ยเราจะไม่ได้ไปสอนเป็นข้อกฎหมายขนาดนั้นนะครับไม่ได้ไปท่องจำตัวกฎหมายนะคร
1: ับเด็กจำไม่ได้
2: ใช่ครับเราจะสอนให้เด็กๆ เขามีระบบฐานคิดนะครับระบบคิดฐาน2ระบบดิจิทัลนะครับมีแค่ถูกกับผิดใช่หรือไม่ใช่นะครับสอนให้เด็กๆเนี่ยเขาได้แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมออกนะครับนี่ก็และจุดเหล่านี้ครับมันจะนำไปสู่ความละอายแล้วก็ความไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งทางผอ.ก็ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะพามาดูว่าแล้วความละอายกับความไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยเมื่อเราถูกปลูกฝังเข้าไปในเด็กเนี่ยพอเราได้ลองไปติดตามดูเนี่ยอาจจะเป็นจากคำบอกเล่าของคุณครูหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เอามาเล่าให้เราฟังว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เราได้นำตัวหลักสูตรเนี่ยเข้ามาสอนกับเด็กๆนะครับเอาเคสแรกก่อนเคสเบสิกเลยนะครับก็คุณครูก็ได้เล่ามาเนาะว่าอย่างเคสเรื่องของการลอกการบ้านลอกข้อสอบนะครับตรงเนี้ยคุณครูก็นำมาเล่ากับเราเองตอนที่ทางสำนักงานปปช.ได้ลงไปติดตามโรงเรียนที่เขาได้นำหลักสูตรไปสอนให้เด็กๆเนาะเขาก็บอกว่าเด็กเนี่ยไม่ยอมให้เพื่อนจะมาลอกข้อสอบแล้วเห็นเพื่อนชะโงกหน้ามาเนี่ยก็ปิดเลยเอามือปิดตัวข้อสอบนะครับแล้วเด็กก็กล้าที่จะพูดบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าเราไม่ให้ลอกนะนะครับตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเด็กไม่มีน้ำใจนะครับแต่มันคือการไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตนะครับอันนี้เป็นเคสเล็กๆเลยถ้าเกิดเราจะมามองก็อันนี้สำหรับเคสเด็กเล็กๆเลยเนาะถ้ามีเคสที่เริ่มเราจะเห็นว่าพอเริ่มไม่ทนต่อการทุจริตอย่างเคสโดนแซงคิวเราจะเห็นใช่ไหมครับเคสครูเขาก็มาเล่าว่ามีเด็กเนี่ยระดับประถมเลยป.4 5 6โดนรุ่นพี่ระดับมัธยมเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยแซงคิวต่ออาหารอาจจะซื้ออาหารตอนกลางวันอย่างเงี้ยเนาะเด็กก็กล้าที่จะพูดออกมาเลยว่าไปต่อท้ายแถวนะครับเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ต่อคิวกันนะครับเห็นไหมครับว่าพอเด็กเขาได้รับการศึกษาเนาะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ทนต่อพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเขาก็จะแสดงออกมาเลยว่าเขาไม่ทนซึ่งเด็กในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายครั้งเนาะเราจะเห็นว่าเด็กเริ่มตามกระแสโซเชียลออกมาทางโซเชียลแล้วก็จะเห็นมากขึ้นว่าเด็กสมัยเนี้ยถ้าเขาไม่ทนอะไรเขาก็จะพูดออกมาเลยนะครับเป็นนิสัยของเด็กสมัยใหม่คราวนี้เราขยับมาคราวนี้จะเริ่มเป็นเคสที่ใหญ่ขึ้นหน่อยละ
1: คร
2: ับ เป็นเคสก็เป็นเคสไฮไลท์เหมือนกันนะครับตรงเนี้ยเราอาจจะได้ยินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
1: ใช
2: ่ไหมครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเคสเด็กเนี่ยที่เขาพอเขาได้รับการศึกษาเนาะเขาเห็นว่าอาหารกลางวันของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มกับงบประมาณที่ควรจะได้เลยตัววัตถุดิบก็ดูไม่มีคุณภาพหรือปริมาณก็น้อยพอเด็กเห็นอย่างเงี้ยเด็กก็รู้สึกว่าไม่ทนเขากล้าที่จะรวมตัวกันแล้วก็ไปถามคุณครูนะครับกล้าที่รวมตัวกันไปถามคุณครูว่าทำไมอาหารกลางวันของเขาเนี่ยในวันเนี้ยมันถึงเป็นอย่างเงี้ยไม่มีคุณภาพเลยปริมาณก็น้อยได้กินแค่ของกี่อย่างไม่กี่อย่างเองนะครับจนสุดท้ายเนี่ยบอกไปทางคุณครูก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเด็กก็เอามาบอกกับทางผู้ปกครองทีนี้ก็ผู้ปกครองครับก็ได้นำเรื่องเนาะอาจจะมาร้องเรียนกับหน่วยงานตรวจสอบเนาะว่าให้เข้าไปช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับจุดเนี้ยครับมันก็มาจากการที่เด็กเนี่ยเห็นไหมครับว่าเด็กเนี่ยพอเขาไม่ทนไม่ยอมรับต่อการทุจริตเขารู้สึกว่าเขาอยากรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับมันก็นำไปสู่เรื่องในการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันขึ้นมาแล้วก็เคสอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกิดกับแค่โรงเรียน2โรงเรียนเท่านั้นก็ในประเทศก็หลายๆจังหวัดก็มีเคสอย่างเงี้ยมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ
1: ใช่ครับถือว่าน่าสนใจนะเด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นทีนี้เห็นว่าทางปปช.เองเนี่ยจะมีการจัดการประกวดผลงานและก็นวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษานะคะแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยได้มีการเรียกว่านำเสนอผลงานนะคะที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้โดยเป็นแนวทาง ที่เป็นเลิศนะคะหรือว่าทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเป็น best practice นะคะในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมนะคะซึ่งการประกวดผลงานแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับนะคะก็คือจะเป็นระดับของผู้บริหารสถานศึกษานะคะแล้วก็จะเป็นระดับของครูผู้สอนนะคะเพื่อที่จะให้มีเรียกว่าการได้นำ best practice ของระดับจังหวัดนะคะแล้วก็คัดเลือกกันในระดับจังหวัดส่งมาที่ระดับภาคระดับภาคก็จะมีการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปพิจารณารางวัลในระดับประเทศนะคะซึ่งก็จะได้รับเป็นโล่เกียรติยศแล้วก็มีเกียรติบัตรให้กับทางผู้ที่ชนะด้วยนะคะในส่วนนี้ก็เรียกว่าปิดการรับสมัครไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมวันศุกร์ที่แล้วนี่เองนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาลุ้นกันนะคะว่าในระดับของภาค5เราเนี่ยจะได้มีbest practice ในระดับไหนบ้างนะคะซึ่งในการประกวดเนี่ยก็มีครบทั้ง5ระดับนะคะแต่ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ระดับประถมกับทางมัธยมมากกว่านะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าคุณครูก็จะได้สร้างสรรค์เรียกว่าผลงานนวัตกรรมในการที่จะเอามาใช้เป็นสื่อในการสอนให้เด็กๆได้ดีขึ้นยิ่งเดี๋ยวนี้เห็นว่าบางแห่งก็จะมีเรื่องของการสร้างคลิปด้วย AI นะคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าการพัฒนาสื่อเหล่านี้มีการนำเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปรับใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้สื่อน่าสนใจมากขึ้นนะคะ
1: ครับผมในเรื่องของการติดตามเนี่ยจะติดตามผลจากไหนยังไงได้บ้าง
0: ในส่วนของตัวชี้วัดแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาตินะคะต้องเรียกว่าในเรื่องของเป็นผลคะแนนที่วัดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของภาคประชาชนนะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น2กลุ่มก็คือจะมีตัวชี้วัดเด็กและเยาวชนแล้วก็ตัวชี้วัดในส่วนของภาคประชาชนนะคะในส่วนของเด็กและเยาวชนเนี่ยจะเป็นการวัดเรียกว่าเป็นการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนนะคะจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมานะคะปีที่แล้ว2568สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็ได้เก็บข้อมูลนะคะเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่12ถึง24ปีจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ 46,000 กว่าตัวอย่างนะคะโดยคะแนนเรียกว่าคะแนนเต็ม5นะคะในภาพรวมของประเทศเนี่ยได้รับคะแนนเฉลี่ยนะคะว่าเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยคะแนนเต็ม5นะคะทั่วประเทศคะแนนเฉลี่ยได้ 4.2 คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงโดยที่ในคะแนนรวมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4พฤติกรรมนะคะอันแรกจะเป็นเรื่องของการพูดความจริงไม่ลักขโมยไม่เอาเปรียบไม่ฉวยโอกาสนะคะในส่วนนี้ได้รับคะแนน 4.15 คะแนนนะคะแล้วก็ในส่วนที่2เป็นเรื่องของการกระทำการพูดที่แสดงถึงการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนส่วนรวมนะคะในส่วนนี้ได้คะแนน 4.27 นะคะแล้วก็ถัดมาการกระทำนะคะการพูดที่แสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่แตกต่างกันหรือว่าปฏิบัติอย่างเสมอภาคแล้วก็ยุติธรรมนะคะในส่วนนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะการกระทำและการพูดที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นนะคะการทำตามระเบียบวินัยนะคะคะแนนเฉลี่ยได้ 4.27 คะแนนนะคะซึ่งในส่วนของภาค5ของเรานะคะคะแนนได้เท่ากับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเป๊ะเลยนะคะก็คือคะแนนเต็ม5ในพื้นที่ภาค5ของเราก็ได้ 4.2 คะแนนนะคะ
1: แล้วก็ครับผม
0: ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการสอบถามนะคะว่าเคยเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ทั่วประเทศนะคะที่มีการสอบถามปรากฏว่ามีการตอบนะคะว่ามีการเรียนรู้ในส่วนของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 75% แล้วก็อีกประมาณ 24-25% ก็คือตอบว่ายังไม่เคยเรียนรู้หลักสูตรต้านมาก่อน
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ต้องร่วมกันผลักดันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับทางท่านอรทัยพิบูลอารักขาผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่1และคุณบริพัตรแก้วใสครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับในเรื่อง ื่องของการทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยถ้าอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตและต้องไม่เป็นผู้ทุจริตเสียเองด้วยนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

มแห้งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปล
5: อสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9M HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาและติดตามการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
13: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่โดยมีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภาพรวมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนนำคณะตรวจเยี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญอาคารอเนกประสงค์และสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่พร้อมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
14: เกิดเหตุกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่งในรัฐไอดาโฮของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนสำนักงานตำรวจเมืองทวินฟอลรัฐไอดาโฮของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger ในเมืองทวินฟอลเมื่อช่วงบ่ายของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ยิงดังกล่าวได้ยุติลงแล้วด้านนายเดนนี่วอร์นิกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: เกี่ยวกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยนะครับเปิดฟังกันได้ที่สถานีแห่งนี้เรื่องราวต่างๆที่มาให้ความรู้นั้นหวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนนะครับวันนี้เอ่ยกันเลยว่าจะพูดถึงเรื่องของรีโมทที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นรีโมทแอร์รีโมททีวีหรือรีโมทอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่าใส่ถ่านอังคารเข้าไปมันอาจจะพังโดยไม่รู้ตัวมันจะเป็นอย่างไรกันนั้นหลายคนอาจจะสงสัยเดี๋ยวจะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจเพลงนี้มันช่วยอะไรได้เยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เรานั้นเพลิดเพลินแล้วก็จิตใจสงบได้เหมือนกันแต่การฟังเพลงของแต่ละคนนั้นก็อาจจะไปคนละรูปแบบบางคนก็อาจจะฟังเพลงแบบสบายๆบางคนก็เพลงเก่าบางคนก็เพลงใหม่หรือบางคนก็เป็นเพลงที่จังหวะแรงๆสักนิดนึงมันมีความรู้สึกว่าอะไรต่างๆนั้นมันขยับขยื่นได้เพราะฉะนั้นถือว่าการฟังเพลงนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งแต่ว่ามาฟังเรื่องราวที่มีความรู้จากทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยและทางสถานีที่ออกอากาศเนี่ยมันจะได้ความรู้อีกแบบหนึ่งเป็นที่ซับซ้อนกันอยู่นะครับว่าในปัจจุบันนี้แม่เทคโนโลยีของเรานั้นมันเจริญเติบโตเหมือนพืชพันธุ์ธัญหารอะไรต่างๆพวกนี้เลยมันไม่ใช่ว่าผลิตออกมาแล้วก็อยู่ได้แค่นั้นมันมีการอัปเกรดอัปเดตอัปอะไรกันไปตลอดเอาแค่โทรศัพท์นี้ไม่ว่าจะเป็น Android หรือไม่ iOS แทนที่เราจะใช้เครื่องเดียวแล้วมันใช้ได้ตลอดเหมือนในสมัยก่อนแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ใช้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องอัปเกรดกันใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือไม่ก็ Android นั้นก็เปลี่ยนไปตลอดเดี๋ยวนี้เข้าไป17 18แล้วถามว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้ตามปกติเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรอย่างเช่นว่าโทรเข้าโทรออกหรือเอาไว้ดูนู่นดูนี่ไม่ได้ไปใช้ในแอปที่มันสำคัญมันก็ยังใช้ได้ปกติถ่ายรูปได้ปกติฟังเพลงอะไรได้ปกติแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในแอปในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือแอปธนาคารนี่แหละหรือแอปเป๋าตังค์หรือแอปอื่นๆที่เขาจะอัปเกรดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้ Android หรือ iOS ที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆไปแบบนั้นโทรศัพท์ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าหลายคนนั้นเคยเจออยู่แล้วว่าแอปธนาคารพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราไม่สามารถใช้ได้บอกว่าต้องอัปเดตใหม่ต้องอัปเกรดโทรศัพท์ใหม่ต้องอัปเกรด Android ใหม่ iOS ใหม่นั่นเท่ากับว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าโทรศัพท์บางเครื่องนั้นสามารถที่จะอัปเกรดได้ก็ดีไปแต่บางเครื่องนั้นมันทำไม่ได้เราก็ต้องเสียเงินเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่อีกเหมือนเดิมเพื่อที่จะใช้ในแอปที่จำเป็นแอปธนาคารแอปอะไรต่างๆพวกนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนนั้นเป็น Windows XP Windows 7มาถึง Windows 10เข้าไป11เดี๋ยวจะมีอัปเกรดขึ้นอัปเดตกันใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆใครจำไม่ทันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสิ่งต่างๆที่เราจะต้องใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันมาอยู่ควบคู่กับการทำงานทราบกันอยู่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มี AI เข้ามาช่วยในการทำงานเรียกกันว่าทำให้ตำแหน่งบางตำแหน่งของคนเราอาจจะไม่มีในอนาคตก็ได้ธนาคารนั้นเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าตั้งเกิดแบบเป็นดอกเห็ดเลยเดี๋ยวนี้บางที่ก็ไปอยู่ตามห้างต่างๆสถานที่ต่างๆที่มีธนาคารนั้นก็ลดลงไปเยอะเลยแล้วบางส่วนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปธนาคารอย่างเช่นว่าในปัจจุบันนี้พูดกันแบบง่ายๆก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องมีบุ๊กก็ได้ก็หมายถึงสมุดธนาคารเขาสามารถทำแบบที่ไม่ต้องใช้บุ๊กจะมีการแจ้งเตือนเข้าสู่ในอีเมลว่าแต่ละเดือนนั้นเราทำอะไรไปบ้างเบิกจ่ายอะไรอย่างไรเรียกว่ามีแค่บุ๊กเล็กๆหรือสมุดธนาคารเล็กๆที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรให้เราได้รู้ว่านี่คือบัญชีของเราเท่านั้นเห็นไหมครับว่ามันพัฒนาไปเยอะเลยอ่ะกระดับมาที่รีโมทนิดนึงต้องพูดกันแบบนี้เลยนะครับว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะโอ้แค่รีโมทเองมันก็แค่ของธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ในปัจจุบันนี้อะไรที่หรือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยมันใช้โทรศัพท์ในการที่จะเป็นรีโมทได้หรือใช้โทรศัพท์ในการที่จะเอาภาพออกไปในทีวีได้กดเป็นรีโมทได้ตามปกติเลยแบบนั้นโทรศัพท์มือถือนี่แหละสามารถทำเป็นรีโมทได้แต่อาจจะเป็นบางรุ่นก็อาจจะไม่มีหรืออาจจะโหลดแอปมามันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วคนไทยเราหรือทั่วๆไปจะใช้รีโมทกันตามปกติไม่ว่าจะเป็นรีโมทแอร์รีโมททีวีรีโมทกับเครื่องต่างๆที่จะต้องใช้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่มีการพูดถึงกันก็คือว่าการใช้รีโมทนั้นมันจะต้องใส่แบตเตอรี่หรือเรียกกันว่าถ่านและคนส่วนมากเนี่ยจะชอบใส่ถ่านอังคารซึ่งทราบกันอยู่ว่าถ่านอังคารนี้มันจะใช้ได้ยาวเรียกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรบ่อยมากมายแต่เขาบอกว่า
ถ้าใส่ไปนานๆเนี่ยมันเสี่ยงทำให้เครื่องหรือรีโมทนั้นพังได้เหมือนกันมันจะเป็นไปได้หรือไม่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมเขาไม่ให้ใส่ถ่านอังคารลงในรีโมทไม่ว่าจะเป็นรีโมททั่วไปโดยเฉพาะรีโมทแอร์พวกนี้มันเป็นเพราะอะไรฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับกับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับติดตามกันต่อเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องรีโมทเชื่อว่าท่านผู้ฟังนั้นส่วนมากจะใช้รีโมทกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นรีโมททีวีหรือบางคนมีแอร์ก็จะเป็นรีโมทแอร์แล้วก็รีโมทอะไรเยอะแยะไปหมดรีโมทพัดลมยังมีเลยนะครับเรียกกันว่ามันทันสมัยจริงๆแต่ที่บอกว่าเขาบอกว่าอย่าใส่รีโมทแอร์หรือรีโมทปกติทั่วไปเนี่ยไม่ให้ใส่ถ่านอังคารเข้าไปมันเสี่ยงจะพังได้โดยที่เราไม่รู้ตัวมีการพูดถึงในเรื่องนี้กันเยอะว่าทำไมไม่ให้ใส่ถ่านอังคารเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตามหอพักต่างๆเนี่ยรีโมทแอร์เนี่ยเขาจะเขียนไว้ติดเอาไว้เลยนะครับว่าขอความร่วมมือไม่ให้ผู้เช่านั้นใส่ถ่านประเภทอังคารใส่ลงไปในรีโมทแอร์ก็เลยมีคนสงสัยว่ามันจะมีผลเสียจริงๆแบบนั้นจริงหรือเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่ถ่านอังคารเข้าไปทำให้รีโมทแอร์เนี่ยมันเสียขึ้นมาเนี่ยจะถูกปรับให้ใส่ถ่านธรรมดาหรือแบตเตอรี่ธรรมดาลงไปกับคนที่เช่าทั่วไปแบบนั้นมันก็เลยมีคำถามอะไรมากมายว่ามันเป็นจริงแบบนั้นหรือไม่เพราะว่ารีโมททั่วไปเนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็ใส่แบตเตอรี่หรือถ่านบางที่ก็ใส่แบบ AA 2A นั่นแหละบางประเภทก็ใส่ 3A ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 1.5 โวลต์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดจากปัญหาของถ่านอังคารที่จ่ายไฟแรงเกินไปแล้วเอาไปใส่แบบนั้นแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ารีโมทแอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำก็รีโมททั่วไปนี่แหละส่วนมากจะใช้พลังงานต่ำแต่ว่าถ่านอังคารนั้นมันมีความจุสูงสามารถนั้นใช้ได้นานยาวไปตลอดเลยแบบนั้นบางทีใส่ไปแล้วเจ้าของลืมเปลี่ยนถ่านก็มีปล่อยทิ้งไว้จนหมดอายุพอหมดอายุเนี่ยถ่านอังคารเนี่ยมันจะเกิดการรั่วซึมของสารเคมีภายในออกมาก็เลยทำให้ส่งผลให้เกิดขั้วแบตเตอรี่ขั้วถ่านในรีโมทพวกนี้เกิดสนิมขึ้นมาแล้วมันก็ลามไปถึงวงจรจะทำให้เสียหายได้เมื่อเสียหายแล้วรีโมทมันก็ใช้อะไรไม่ได้ในทางกลับกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นถ่านธรรมดาเนี่ยมีอายุการใช้งานสั้นผู้ใช้เวลาใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วเพราะว่ามันหมดคือเปลี่ยนก่อนที่จะไม่มีการรั่วซึมออกมามันก็เลยลดความเสี่ยงที่รีโมทนั้นจะเสียหายจากการที่ใส่แล้วก็ใส่ยาวไปเลยแบบนั้นก็มีการพูดกันแบบนี้แต่ถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับพูดกันแบบจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะใส่ถ่านอังคารหรือไม่ถ่านปกติทั่วไปเนี่ยถ้าใส่ไปแล้วลืมหรือไม่ได้ใช้ทิ้งไว้สารเคมีอะไรต่างๆมันก็ออกมาเหมือนกันเชื่อว่าหลายคนเคยเจอแบบนี้ทางผู้จัดก็เจอเหมือนกันบางทีไม่ได้ใช้ทิ้งไว้นานๆลืมไปมาเปิดอีกทีถ่านบวมไปหมดน้ำสารเคมีอะไรต่างๆนั้นออกมาเต็มไปหมดเลยและถ้าทิ้งไว้หลายปีเนี่ยโดยที่ไม่ได้เอาแบตเตอรี่ออกมาเนี่ยเสียแน่นอนเพราะว่ามันจะไหลเข้าไปในเครื่องแล้วก็เกิดตะกันอะไรต่างๆพวกนี้สนิมขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารีโมทนั้นไม่ได้ใช้เนี่ยเอาถ่านออกดีกว่ามันจะยืดอายุการใช้งานของรีโมทได้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็แล้วแต่คนใช้นะครับพูดกันแบบนี้เลยแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าใส่ถ่านอังคารไปเลยให้ใส่ถ่านธรรมดาอีกอย่างหนึ่งก็คือนาฬิกาก็เหมือนกันนั่นแหละเขาบอกว่าอย่าไปใส่ถ่านอังคารเข้าไปให้ใส่ถ่านแบตเตอรี่แบบธรรมดามันไม่ได้ใช้ไฟอะไรมากมายแต่บางคนเนี่ยใส่ถ่านอังคารเข้าไปเพื่อที่จะยืดเวลาที่จะเปลี่ยนถ่านเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะใช้รีโมทไม่ว่าจะเป็นรีโมทแอร์หรือรีโมททั่วไปเนี่ยทางที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้แบตเตอรี่หรือถ่านชนิดและก็ขนาดที่ผู้ผลิตนั้นแนะนำแล้วก็เปลี่ยนถ่านทั้ง2ก้อนนั้นพร้อมกันไม่ควรใช้ถ่านเก่ามาปนกับถ่านใหม่แล้วก็มันตรวจสอบสภาพถ่านทุก6ถึง12เดือนแม้รีโมทยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานหรือยังไม่ได้ใช้ก็ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าลองเช็คดูแล้วเนี่ยมันเกิดคราบที่มันขาวมีสนิมหรือของเหลวบริเวณนั้นออกมาแต่รีโมทก็ยังใช้ได้อยู่ทางที่ดีนั้นควรเปลี่ยนถ่านหรือแบตเตอรี่ออกไปดีกว่าก่อนจะใส่ใหม่นั้นก็ทำความสะอาดสักนิดนึงขูดหรือ
ช้อะไรเช็ดไม่ใช่ไปล้างน้ำแบบนั้นทำความสะอาดแล้วค่อยใส่แบตเตอรี่หรือถ่านใหม่เข้ามามันก็จะช่วยในการที่จะยืดอายุพวกรีโมทต่างๆได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ควรทำที่สุดในการที่ใช้รีโมทกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือรีโมทแอร์หรือรีโมทพัดลมที่ใช้รีโมททั้งหมดเนี่ยทำตามแบบนี้จะยืดอายุการใช้รีโมทได้นานที่สุดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมพูดคุยก็02-941-2320ต่อ181นะครับขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เวลา 14:30 น. ถึง 15:00 น. โดยประมาณสำหรับวันนี้คุณนันทภัทรและดิฉันปัสสุตาร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการดีๆในช่วงบ่ายๆของวันหยุดนะคะซึ่งในวันนี้สถานีกาชาดก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องน้องเนยชวนสู้มะเร็งมาฝากกันนะคะน้องเนยนะคะก็หลายๆท่านน่าจะจำกันได้นะคะนั่นก็คือเป็นมัสคอตนะคะตุ๊กตาหมีที่น่ารักนั่นเองนะคะซึ่งก็ในปีนี้นะคะน้องเนยมาชวนท่านผู้ฟังสู้มะเร็งกันนะคะก็โครงการนี้ก็เริ่มแล้วนะคะน้องเนยเนี่ยจัดแคมเปญใหญ่สุดน่ารักนะคะก็มาชวนสู้มะเร็งที่สภากาชาดไทยนะคะรวมภารกิจได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะถึง30กันยายน2569นะคะซึ่งโครงการนี้ก็เปิดตัวต้อนรับน้องเนยสู่แคมเปญน้องเนยชวนสู้มะเร็งเขาก็จะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ชวนมัมหมีหรือว่าแม่หมีพ่อหมีมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งไปด้วยกันนั่นเองนะคะซึ่งแคมเปญนี้ก็จัดขึ้นเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ซับซ้อนด้วยอนุภาคโปรตอนรักษาแบบตรงจุดนะคะของศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็สามารถพุ่งเป้าไปยังก้อนมะเร็งได้อย่างตรงจุดมากขึ้นช่วยลดผลกระทบต่อเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะสำคัญรอบข้างได้ด้วยนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังมาสร้างปรากฏการณ์แห่งพลังการเป็นผู้ให้ที่เว็บไซต์www.iredcross.org นั่นเองนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็มี3กิจกรรมหลักๆด้วยกันมีอะไรบ้างคะคุณนันทภัทร
2: ค่ะก็ภารกิจแรกนะคะ Star of Giving X Butterbear นะคะก็จะชวนร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ซับซ้อน

0: ยอนุภาคโปรตอนรักษาแบบตรงจุดของศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะพร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าจะเขียนบอกรักน้องเนยก็ได้นะคะโดยการเขียนผ่านกระดานบอกรักค่ะให้ทุกๆข้อความพลังบวกกลายเป็นส่วนหนึ่งของการให้กันนะคะสำหรับภารกิจที่2นะคะก็จะเป็นเกมสนุกค่ะเป็นเกมน้องเนยชวนสู้มะเร็งนะคะก็จะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยน้องเนยกำจัดเซลล์มะเร็งให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งกันค่ะโดยเกมนี้นะคะเล่นได้ง่ายๆเลยสนุกแล้วพ่อหมีแม่หมีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้มาเล่นกันเยอะๆนะคะสำหรับภารกิจที่3นะคะก็เป็นการบริจาครับของที่ระลึกเป็นกระบอกน้ำน้องเนยค่ะโดยทุกๆการบริจาค 2,000 บาทนะคะก็รับไปเลยค่ะกระบอกน้ำสุดน่ารักที่มีให้สะสมทั้งหมด2สีนะคะคือสีขาวและสีชมพูค่ะโดยจะจำกัดสีละ950ใบเท่านั้นนะคะก็เตรียมกดพรีออเดอร์กันได้นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะรอบที่2ในวันที่8สิงหาคมนะคะเวลา10โมงนะคะแล้วก็จะเริ่มส่งกระบอกน้ำตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะถ้าหากว่าต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูได้ที่ iRedCard เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับน้องเนยนะคะก็อย่าลืมเข้าสู่ระบบหรือว่าสมัครสมาชิกก่อนๆ นะคะก็สามารถทำได้ง่ายค่ะก็คือเพียงแค่ไปที่เว็บไซต์นะคะ www.iredcard.org นะคะซึ่งจากนั้นก็คลิกสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบไปที่มุมขวาด้านบนนะคะคลิกไปที่ยังไม่มีบัญชีสมัครเลยก็เป็นกรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็อย่างไรก็ลองเข้าไปดูในไอเว็บของสภากาชาดไทยนะคะหลังจากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเชื่อมต่อเข้ากับบัญชี Facebook LINE หรือว่า Google ก็ได้นะคะจะมีการกรอกรหัส OTP ที่ระบบจะส่งไปที่ทางอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อถือทำการยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกกับ iRedCard เสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถเข้าใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มภารกิจกับน้องเนยได้ทันทีนะคะซึ่งการบริจาคในกิจกรรม Star of Gift Butterbeer นี่ก็คือเกมน้องเนยชวนสู้มะเร็งก็จะไม่มีการรวมสิทธิ์ในการรับกระบอกน้ำน้องเนยนะคะแต่ยังได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี2เท่าก็เชิญชวนนะคะมาร่วมต้อนรับน้องเนยกับกิจกรรมบัตเตอร์เบียร์แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ครั้งนี้ไปกับสภากาชาดไทยนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทางสถานีกาชาดนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: ากฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องของสุขภาพกันนะคะซึ่งในวันนี้เราก็นำเรื่องที่ผู้หญิงควรรู้กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ข่าวลวงเรื่องน้องสาวนะคะน้องสาวนี่ก็คือของคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะที่มีความเข้าใจผิดมาฝากกันนะคะเนื่องจากในวันสตรีไทยนะคะซึ่งก็จะตรงกับวันที่1สิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546นะคะเพื่อให้ผู้หญิงไทยเนี่ยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสังคมแล้วก็ให้สามารถเปรียบเทียบเท่ากับสตรีสากลของหลายๆประเทศที่เจริญแล้ววันนี้เราจึงมีเรื่องที่ผู้หญิงควรรู้มาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะนั่นก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็คือการตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกหรือการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะซึ่งเป้าหมายก็คือการค้นหาระยะก่อนเกิดมะเร็งเพื่อรักษาให้ทันเวลาไม่ใช่การตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนะคะซึ่งในปัจจุบันก็จะมี3วิธีในการคัดกรองด้วยกันนะคะวิธีแรกนะคะนั่นก็คือวิธีการแป๊บสเมียนะคะซึ่งก็เป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาความผิดปกตินะคะวิธีที่2นั่นก็คือ HPV testing นะคะซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อ HPV ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดมะเร็งและวิธีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ coalescing นะคะซึ่งเป็นการนำการตรวจทั้ง2วิธีข้างต้นนะคะมาทำพร้อมๆกันซึ่งวิธีนี้ก็มักจะใช้ในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะซึ่งการตรวจครั้งแรกนะคะเราควรเริ่มตั้งแต่อายุ21ปีนะคะซึ่งเขาบอกว่าในกลุ่มนี้ก็อาจจะยังไม่จำเป็นนะคะถ้าไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆนะคะแล้วก็อีกช่วงอายุหนึ่งนะคะนั่นก็คือ21ปีถึง29ปีก็ควรจะตรวจแป๊บสเมียทุก2ปีนะคะแล้วก็อีกช่วงวัยหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะเขาเน้นย้ำก็คือ30ปีถึง65ปีก็สามารถเลือกได้1วิธีนะคะแล้วก็แป๊บสเมียทุก2ปีหรือว่าทำ HPV test ทุก5ปีหรือว่า co-testing ทุก5ปีนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของคุณผู้หญิงแต่ละคนนะคะแต่ถ้าท่านใดที่อายุเยอะแล้วเป็นผู้สูงอายุนะคะวัยหมดประจำเดือน65ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะหยุดตรวจได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะรวมไปถึงผู้ที่ตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกไปแล้วนะคะก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจก็ได้นะคะหากว่าไม่มีประวัติมะเร็งหรือว่ารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่เคยฉีดวัคซีน HPV ไปแล้วก็ยังจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจคัดกรองอยู่นะคะเพราะว่าวัคซีนไม่สามารถครอบคลุม HPV ทุกสายพันธุ์ได้นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องที่2ที่ผู้หญิงควรรู้นะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวร่วงของน้องสาวที่สาวๆยังเข้าใจผิดนะคะก็วันนี้ก็จะนำ2ข่าวลวงมาให้ทุกท่านได้เช็คกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข่าวลวงแรกเลยก็คือจะต้องทำการส่วนล้างช่องคลอดด้วยสบู่จริงหรือไม่นะคะเขาว่ากันว่าภายในน้องสาวจะสุขภาพดีได้ต้องล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดใครที่เชื่อหรือว่ายังทำแบบนี้อยู่ขอให้รู้ไว้นะคะว่ายังไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะคะเพราะว่าภายในของน้องสาวนั้นหรือว่าภายในช่องคลอดนะคะจะมีแบคทีเรียเจ้าถิ่นอยู่ค่ะซึ่งแบคทีเรียตัวนี้เองก็จะคอยรักษาสมดุลให้ภายในช่องคลอดมีความเป็นกรดอ่อนๆค่ะซึ่งการที่เราส่วนล้างช่องคลอดด้วยสบู่บางคนเข้าใจว่าจะทำให้สะอาดมากขึ้นนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วจะเป็นการล้างแบคทีเรียเจ้าถิ่นออกไปค่ะทำให้มีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียจากภายนอกหรือว่าเชื้อราเข้าไปติดเชื้อแทนที่ได้นั่นเองฉะนั้นการใช้สบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าไปส่วนล้างภายในช่องคลอดยังเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำนะคะสำหรับข่าวลวงที่2นะคะคันเราต้องโกนขนจริงหรือเปล่านะคะเขาว่ากันว่าถ้าใครที่น้องสาวมีอาการคัน ให้โกนขนออกจะได้หายคันใครที่มีอาการคันแล้วว่ายังทำแบบนี้อยู่นะคะก็ให้รู้ไว้ว่าถูกหลอกนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าอาการคันไม่ได้เกี่ยวกับขนบริเวณอวัยวะเพศนะคะแต่ว่าอาการคันนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะทั้งการติดเชื้อราการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ามีผื่นหรือแผลเป็นต้นนั่นเองค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะขนบริเวณอวัยวะเพศมีประโยชน์มากมายเลยทั้งช่วยในเรื่องของลดการเสียดสีของผิวหนังบริเวณนั้นนะคะช่วยรักษาความชื้นให้เหมาะสมแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียมาติดเชื้อบริเวณผิวหนังรอบๆหรือว่าภายในช่องคลอดได้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็ถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของน้องสาวหรือว่าอวัยวะเพศของเรานะคะเขาบอกว่าน้องสาวที่ผิดปกติจะมีอาการอย่างไรนะคะอย่างแรกนะคะเขาบอกว่ามีกลิ่นคาวหรือว่ามีกลิ่นเหม็นที่ผิดปกติไปนะคะสีของตกขาวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเช่นมีสีข้นขึ้นหรือว่าเปลี่ยนสีนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีแผลหรือว่าผื่นบริเวณนั้นนะคะจนกระทั่งในบางรายนะคะอาจจะมีเลือดออกที่ผิดปกติที่ไม่ใช่ประจำเดือนนะคะซึ่งถ้าท่านใดที่มีเลือดออกผิดปกตินะคะก็ต้องรีบไปพบคุณหมอนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะเขาก็มีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอวัยวะเพศให้มีสุขภาพดีนะคะนั่นก็คือเริ่มต้นจากการทำความสะอาดนะคะซึ่งก็จะมี2 ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือการทำความสะอาดภายนอกแล้วก็การทำความสะอาดภายในช่องคลอดนะคะซึ่งการทำความสะอาดภายนอกนั่นก็คือการทำความสะอาดแล้วก็อาจจะใช้สบู่หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือซับให้แห้งโดยการเช็ดจากด้านหน้าไปยังด้านหลังนะคะส่วนภายในช่องคลอดนะคะก็ไม่แนะนำให้ส่วนล้างเข้าไปข้างในเพราะจะทำให้แบคทีเรียเนี่ยเสียสมดุล นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคำแนะนำที่สำคัญนั่นก็คือว่าระวังอย่าให้อับชื้นโดยเฉพาะบริเวณหรือว่าสมัยเนี้ยสาวๆนะคะมักจะมีกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะคะซึ่งจะทำให้น้องสาวเนี่ยมีความชื้นนะคะฉะนั้นเราต้องรักษาบริเวณนั้นให้แห้งอยู่เสมอนะคะแล้วก็สำหรับคุณสาวๆนะคะที่อาจจะไม่มั่นใจว่าเอ๊น้องสาวของเราหรือว่าอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีกลิ่นผิดปกติหรือเปล่านะคะเขานะคะห้ามใช้น้ำหอมหรือว่าสเปรย์ดับกลิ่นเด็ดขาดนะคะแต่แนะนำให้รักษาความสะอาดแทนนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้หญิงท่านใดมีตกขาวหรือว่ากลิ่นที่ไม่หายไปสักทีก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอนะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยให้แน่ชัดว่ากลิ่นนั้นมาจากอะไรนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเขาแนะนำให้สวมใส่กางเกงที่นุ่มเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความอับชื้นนะคะซึ่งถ้าฟังแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่มีน้องสาวที่มีกลิ่นนะคะหรือว่ามันไม่ปกตินะคะก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็อย่าพยายามฟังข่าวลวงต่างๆนะคะต้องหาข้อมูลหลากหลายนะคะเพื่อสุขภาพของน้องสาวที่ดีนั่นเองนะคะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะเข้าตรวจคนเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจคนเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจคนเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ2นายเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11:48 นาทีวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจคนเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่โดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งมีรายงานว่าเป็นชายหนึ่งคนสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาติดตัวขณะที่หน่วยความมั่นคงได้บูรณาการกำลังตั้งจุดสกัดและเฝ้าระวังตามแนวชายแดนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตั้งจุดสกัดและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลบหนีและรักษาความปลอดภัยของประชาชนพร้อมปิดการจราจรถนนสายหลักบริเวณพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุม17จังหวัดภาคเหนือยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งเฝ้าระวังฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมพร้อมระดมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันพร้อมเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต 9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับเฝ้าระวังพร้อมรับมือฝนตกหนักระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้
8: จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 3-7 สิงหาคม 2569 หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้กำชับทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์ นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ิมแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการบูรณา

องใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

ให้ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกันยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่2 สิงหาคม 2569นะครับก็ข่าวสารนะครับในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งก็มีการแจ้งเตือนนะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ได้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงของตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4 สิงหาคม 2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นก็ส่งผลให้ในช่วงของวันที่2 ถึง 4 สิงหาคม 2569นี้นะครับจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับนี่ก็เป็นการเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำหลากและก็น้ำท่วมขังนะครับตั้งแต่วันที่2 ถึง 4 สิงหาคม 2569นะครับไปดูในส่วนของสภาพอากาศกันนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ12 นาฬิกาวันนี้ถึง12 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศดูทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนในช่วงเวลา14 นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเรดาร์ที่จังหวัดลำพูนนะครับก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบที่อำเภอแม่อายชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงเสมิงแม่ริมแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาและก็อำเภอดอยเต่านะครับส่วนจังหวัดลำพูนนะครับพบที่อำเภอลีและก็อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

0: ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับในส่วนของงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับซึ่งทางนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ควบคู่กับการอนุรักษ์และก็สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่1นะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและก็ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งจากพื้นที่สูงและก็พื้นที่ราบนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการช่วยยกระดับสินค้าและก็บริการของชุมชนเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และก็กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็คือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนและก็เครือข่ายชาติพันธุ์ในพื้นที่ด้วยนะครับภายในงานนะครับก็มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า20บูธจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนพร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หาชมได้ยากแล้วก็กิจกรรมการชาติพันธุ์สร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างสุขภายใต้แนวคิดเพื่อที่จะส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและก็บริการของชุมชนชาติพันธุ์ด้วยนะครับผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานนะครับมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3สิงหาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น G และชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเพื่อสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาติพันธุ์ล้านนาแล้วก็ชมการแสดงทางวัฒนธรรมเลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในช่วงหน้านะครับเราก็จะมีในเรื่องของเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปี2569นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผักหวานในสวนลำไยแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ
1: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กับผมฉลาดกัทยัตผู้ดำเนินรายการครับเมื่อพูดถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 หลายท่านนะครับก็คงจะนึกถึงไฟป่าการเผาในพื้นที่เกษตรและหมอกควันที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือในช่วงฤดูแล้งซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศสุขภาพของประชาชนและคุณภาพชีวิตของทุกคนแต่ท่านผู้ฟังทราบหรือไม่นะครับว่าท่ามกลางวิกฤตดังกล่าว ยังมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่เลือกปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรจากการพึ่งพาการเผามาเป็นบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืนในอดีตนั้นนะครับเกษตรกรและชาวบ้านในบางพื้นที่มีความเชื่อกันว่าการเผาป่าหรือว่าการเผาในพื้นที่ป่าก่อนฤดูฝนจะช่วยกระตุ้นให้ผักหวานป่าแตกยอดอ่อนและเก็บหาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากพื้นที่โล่งไม่มีเศษใบไม้ปกคลุมและแสงแดดส่องถึงพื้นป่ามากขึ้นความเชื่อดังกล่าวนะครับจึงทำให้เกิดการเผาในบางพื้นที่เป็นประจำในช่วงของปลายฤดูแล้งปัจจุบันนี้นะครับมีองค์ความรู้และก็ตัวอย่างจากเกษตรกรต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าผักหวานป่าสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการเผาป่าหากมีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมทั้งการรักษาความชุ่มชื้นของดินการใช้ร่มเงาจากไม้ยืนต้นการคลุมดินด้วย

0: การพัฒนาโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยจนประสบความสำเร็จเป็นเครื่องยืนยันว่าการปลูกผักหวานป่าสามารถสร้างผลผลิตและรายได้ที่ดีได้โดยไม่ต้องอาศัยการเผาป่าหรือการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรอีกต่อไปภายในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกผักหวานป่าอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์นำมาเพาะกล้าและอนุบาลอย่างพิถีพิถันก่อนย้ายมาปลูกแซมภายในสวนลำไยโดยอาศัยร่มเงาของต้นลำไยช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและรักษาความชุ่มชื้นของดิน
1: ครับนี่คือต้นกล้าครับผักหวานป่าครับที่ผมนำออกจากป่ามาปลูกครับนี่ก็คือเมล็ดครับยุคแรกๆจะมาลองผิดลองถูกก็คือเมล็ดพวงนี้ครับแล้วเอามาเพาะเป็นต้นกล้าแบบนี้แล้วก็ลองปลูกครับปีแรกปลูกประมาณ100กว่าต้นตายหมดครับบ่รอดสักต้นปีที่2เอาใหม่ปีที่3เอาใหม่ครับจนมาสำเร็จเอาปีที่3เพราะผักหวานป่าปลูกใบยากแต่ยากตอนดูแลครับรากมันยังบ่ทันโคตรตอนนี้เด็ดออกนะผมจะปลูกประมาณเนี้ยแบบนี้แหละครับผมจะบัดโหมตรงโคนครับจะเปิดตรงนี้ไว้นี่ครับมันจะได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนอากาศหายใจตรงนี้ครับถ้ามีแสลนด์มันยังสามารถล้อมไว้แล้วก็รดน้ำผมรดน้ำครั้งเดียวครับ
0: ปัจจุบันภายในสวนมีต้นผักหวานป่ามากกว่า600ต้นเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่และเป็นตัวอย่างของการปลูกผักหวานป่าที่ไม่ต้องพึ่งพาการเผาป่าหรือการเก็บหาจากธรรมชาติแต่สามารถมีผลิตผลที่มีคุณภาพสร้างรายได้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกันหลายท่านอาจกำลังสงสัยว่าแนวคิดการปลูกผักหวานป่าในสวนลำไยเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณวิโรจน์พรหมปัญญาเจ้าของสวนและเกษตรกรต้นแบบเพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโมเดลแห่งนี
1: ้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่ก็ประมาณเกือบ20กว่าปีนะครับเกือบ20ปีแล้วครับเพราะสมัยตะก่อนเนี่ยผมได้เป็นนายพันเนาะหาของป่าล่าสัตว์ป่าเนี่ยมดส้มมดแดงผักชาติผักหวานนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2555ลงไปนะครับตั้งแต่เป็นละอ่อนเนี่ยผมก็จะเข้าป่าตลอดปัจจุบันนี้หาของป่าเก็บผักหวานป่าขายแต่ว่าเขาย้ายจากป่ามาไว้บ้าน
2: ครับ
1: เหมือนเดิมอาชีพเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบจากการบุกลุกป่านี่นะหน้าแล้งถ้าเขาบ่เผามันก็บ่ป้องมีการเผากันครับปัจจุบันพอผมเลิกเข้าป่าแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านปลูกที่บ้านแล้วก็แนะนำพี่น้องเกษตรกรเพื่อร่วมรุ่นนายพันเหมือนกันเอาไปปรับใจครับปัจจุบันก็ประสบผลสำเร็จกันเยอะมากครับเลิกเข้าป่าหาของป่าอีนะครับ
2: ครับ
1: หน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมครับโดยเฉพาะเกษตรของอำเภอโดยรอนะครับเจ้าที่ชุดนี้แหละที่ปามานี่นะฮะส่งเสริมป้าก็อบรมศึกษาดูงานนะครับไปหาทางเลือกครับพืชชนิดใหม่คนถามว่าในสวนเขามีอะไรอย่างคิดว่ามันขายได้ดีครับแต่ว่ามันพอขายมีพืชอย่างห้องผมก็บอกว่ามีผักหวานอยู่27ต้นมันพอขายครับเพื่อก็เลยขึ้นมาพัฒนาตรงนี้27ต้นครับ
0: จากจุดเริ่มต้นของการมองเห็นโอกาสในการใช้พื้นที่สวนลำไยให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้สวนแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงผักหวานป่าเท่านั้นแต่ยังคงปลูกลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักควบคู่กับไม้ผลหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะมะม่วงรวมถึงพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลภายใต้แนวคิดเกษตรผสมผสานที่ช่วยกระจายความเสี่ยงด้านรายได้และสร้างผลตอบแทนหมุนเวียนตลอดทั้งปีการปลูกพืชหลากหลายไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความสมดุลของระบบนิเวศภายในสวนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเมื่อเดินชมภายในสวนจะสัมผัสได้ถึงความรุ่มรื่นของต้นลำไยที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาปกคลุมพื้นที่พื้นดินถูกปกคลุมด้วยเศษใบไม้แห้งและวัสดุอินทรีย์ที่ปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติโดยไม่มีร่องรอยของการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

0: แต่อย่างใดเศษใบไม้เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงของเหลือจากธรรมชาติแต่ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นลดการระเหยของน้ำลดการเกิดวัชพืชและเมื่อย่อยสลายก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นผักหวานป่าและพืชชนิดอื่นภายในสวนได้เป็นอย่างดีแนวทางการจัดการเช่นนี้ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาสวนและลดการใช้ปุ๋ยเคมีเท่านั้นแต่ยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดความจำเป็นในการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 สะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่สอดคล้องกับธรรมชาติควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรอย่างแท้จริงครับ
1: วิธีการบำรุงดูแลรักษาครับนี่จะหันว่าห่างประมาณเมตรหนึ่งนะครับบ่เคยใช้เคมีครับจะใช้ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกเศษไม้ใบหญ้าที่มีอยู่ในสวนครับผมจะมาเผาจะเก็บไว้คุมดินหมดทั้งลำไยทั้งทุเรียนโดยเฉพาะผักหวานป่าครับพอได้1ปีแล้วมันก็จะโตของมันเองครับ
0: ผักหวานป่านับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูที่ผลผลิตมีปริมาณน้อยส่งผลให้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละประมาณ250บาทด้วยการวางแผนการผลิตและการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมทำให้สามารถทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้เฉลี่ยมากกว่า 200,000 บาทต่อปีนอกเหนือจากรายได้หลักที่ได้รับจากผลผลิตลำไยและไม้ผลชนิดอื่นภายในสวนความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 เท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นของโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยก็คือการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแทนที่จะเผาใบไม้แห้งกิ่งลำไยหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการตัดแต่งสวนซึ่งก่อให้เกิดควันและฝุ่นละออง PM 2.5 เกษตรกรที่นี่นะครับจะเลือกนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ภายในสวนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการผลิตปุ๋ยหมักการสับกิ่งไม้เพื่อคลุมดินหรือการนำใบไม้แห้งมาคลุมโคลนต้นผักหวานป่าเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินแนวทางดังกล่าวก็จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ดินนั้นสามารถอุ้มน้ำได้ดีลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยและส่งเสริมผักหวานป่าเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แม้ในช่วงฤดูแล้งนอกจากนี้นะครับก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวและที่สำคัญนะครับก็คือช่วยลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย
1: ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติครับรีไซเคิลเอาของเก่ากลับมาใช้ใหม่ครับใบลำไยนี่ผมจะเผาเลยครับมันยังมีแร่ธาตุสารอาหารมีไนโตรเจนอยู่ครับเอามาหมักผสมกับขี้วัวครับกึ่งธรรมชาติกึ่งวิทยาศาสตร์ครับนี่แหละครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยดินดีลดพึ่งการเคมีครับจะรับการส่งเสริมจากเกษตรอำเภอเดลอปุ๋ยมักครับกรมวิชาการการเกษตรและอย่างหนึ่งผมเป็นหมอดินตัวจะได้ความรู้ตรงนี้นักปีหนึ่งปีหนึ่งประหยัดได้เยอะเลยครับถ้าปุ๋ยเคมีครับลดการเผาก็คงจะขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรครับบอกว่าจะเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันแล้วว่ารุ่นลูกรุ่นหลานก็ตามครับที่ยังหาของป่าอยู่ครับเชิญชวนครับมาปลูกผักหวานป่าในสวนลำไยกันเถอะครับการดูแลก็จะไม่ยากและเฮาก็บ่ต้องไปเหนื่อยขึ้นเขาลงห้วยแต่ขอให้เกาะติดหน่วยงานราชการเข้าไว้แล้วจะประสบความสำเร็จนะครับวิธีปลูกมันก็บ่ยากมันยากอยู่ที่ว่าเฮาจะทำหรือบ่ทำครับทำไม่ยากแต่มันยากตรงที่ไม่ทำแค่นั้นนะครับเราต้องไปเผาป่าแล้วครับได้ทุกวันตะกอนวันหนึ่งครึ่งถุงครึ่งถุงไปหาของป่าเหนื่อยปัจจุบันเจ็บอยู่ที่บ้านได้ทุกวันเพราะว่าเราออกนอกฤดู600ต้นเราแบ่งเป็น3ล็อก4ล็อก ครับเก็บไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักนักก็พ่นย่อนก็ขันชั้นนอกให้มันตึงครับสบายสบายครับและได้ตลอดทั้งปีครับ
0: โมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าการทำเกษตรสมัยใหม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริงการลดการเผาไม่ได้หมายถึงการลดโอกาสในการประกอบอาชีพหากแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และร่วมกันนะครับลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีของทุกคนเพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในแปลงเกษตรของแต่ละครัวเรือนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนจากความเชื่อเดิมที่เคยเชื่อว่าการเผาจะช่วยให้ผักหวานป่าแตกยอดได้ดีสู่การทำเกษตรที่อาศัยธรรมชาติดูแลธรรมชาติโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปลูกผักหวานป่าสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องเผาป่าหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตรพร้อมทั้งสร้างรายได้ลดต้นทุนการผลิตลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และเป็นต้นแบบของการทำเกษตรที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนนะครับ
2: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหนุนเกษตรกรหยุดเผาสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยทั้งรายได้และสิ่งแวดล้อมในโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษใบไม้ก็คือใบตองตึงหรือใบของต้นพลวงซึ่งมีอยู่มากมายในพื้นที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากขยะสู่งานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์จานใบไม้โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอแม่ริมเป็นการเพิ่มมูลค่าใบไม้เป็นภาชนะรักโลกโล่รางวัลสมุดจดบันทึกป้ายตราสัญลักษณ์นอกจากนี้นะครับก็มีนวัตกรรมปุ๋ยหมักการผลิตปุ๋ยหมักและวัสดุปลูกจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อลดการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหา PM 2.5 และตลาดสีเขียวการฝึกอบรมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ลมหายใจของเราสะอาดขึ้นพร้อมๆกับเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
2: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางสคร.1เชียงใหม่ ก็ได้มีการเตือนในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและก็หลอดเลือดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและก็ลิ่มเลือดอุดตันด้วยนะครับซึ่งทางแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยถึงฝุ่น PM 2.5ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่แค่ระบบทางเดินหายใจเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสฝุ่นในระยะสั้นหรือระยะยาวต่างเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจล้มเหลวและหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งกลไกที่ทำให้ฝุ่น PM 2.5 ทำอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดซับซ้อนและรุนแรงก็คืออนูที่เล็กละเอียดของฝุ่นจนขนจมูกไม่สามารถที่จะกรองได้โดยความน่ากลัวของ PM 2.5 เมื่อหลุดเข้าไปถึงลมปอดมักจะสามารถที่จะแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดก่อให้เกิดกระตุ้นการอักเสบในระบบร่างกายและภาวะเครียดในเซลล์ซึ่งเข้าไปทำลายเซลล์ผนังหลอดเลือดโดยตรงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อหลอดเลือดส่งผลให้การควบคุมความดันเลือดผิดปกติเร่งการติดตันของหลอดเลือดและกระตุ้นให้เลือดแข็งตัวง่ายจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดจนนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรืออัมพฤกษ์อัมพาตจากหลอดเลือดสมองตีบได้ในที่สุดนอกจากนี้นะครับก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบประสาทอัตโนมัติทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติได้กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเดิมเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานรวมถึงคนที่ใช้ชีวิตในเมืองที่มีความหนาแน่นของมลพิษสูงเพราะร่างกายของคนกลุ่มนี้จะไวต่อการกระตุ้นของฝุ่นมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่า
2: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษปัญหาไฟป่าและหมอกควันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอากาศและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่สามารถที่จะแพร่กระจายได้ไกลและก็สะสมในอากาศระดับที่เป็นอันตรายไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบด้านสุขภาพแต่ยังกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการร่วมมือกันของประชาชนทุกพื้นที่จึงเป็นพลังสำคัญในการลดความเสี่ยงไฟป่าและช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างยั่งยืนด้วยพฤติกรรมง่ายๆใกล้ตัวเราทุกคนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการลดแหล่งกำเนิดไฟลดหมอกควันและป้องกันสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ผ่านแนวทาง 3-5 งดลดเสี่ยงเพื่อร่วมกันสร้างอากาศที่สดใสและปลอดภัยให้กับชุมชนของเรานะครับงดกิจกรรมที่ต้องจุดไฟแล้วก็เลี่ยงเกิดหมอกควันหลีกเลี่ยงการเผาขยะการจุดธูปเทียนในพื้นที่หญ้าแห้งรวมถึงการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของไฟป่าที่ควบคุมไม่ได้ลดผลกระทบจากการเผางดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรใช้วิธีฝังกลบหรือถ่ายกลบแทนการเผาช่วยกำจัดแหล่งเชื้อเพลิงบริเวณแนวชายป่าเพื่อป้องกันการลุกไหม้หลีกเลี่ยงการก่อไฟในป่าหรือชายป่าหากจำเป็นต้องก่อไฟต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดและดับไฟให้สนิทด้วยน้ำทุกครั้งก่อนเดินทางออกจากพื้นที่สร้างแนวกันไฟนะครับลดโอกาสเพลิงลุกลามทำคันดินขุดร่องหรือเคลียร์ใบไม้แห้งรอบบ้านและพื้นที่การเกษตรเพื่อชะลอการกระจายตัวของไฟหากเกิดเหตุฉุกเฉินร่วมมือเฝ้าระวังและแจ้งเหตุไฟป่าหากพบกลุ่มควันกลิ่นไหม้หรือไฟลุกลามก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อบต.หรือหน่วยดับไฟป่าใกล้บ้านทันทีเพื่อให้ควบคุมได้อย่างรวดเร็วและก็ปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
2: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 kHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันแจ้งเหตุเมื่อพบการเผาในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการลดการเผาและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับการลดปัญหาฝุ่นควันคือการจัดการพื้นที่เกษตรโดยไม่เผาซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดการเกิดควันและก็ฝุ่นละออง PM 2.5 การจัดการพื้นที่เกษตรโดยไม่เผาก็เป็นทางเลือกที่สำคัญในการลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 จากภาคการเกษตรซึ่งทางปภ.จึงขอบอกถึงพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและแนวทางที่ควรปฏิบัติในการจัดการพื้นที่การเกษตรเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นดังนี้นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือเผาตอซังวัชพืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพราะเป็นแหล่งกำเนิดควันฝุ่น PM 2.5 เผาในช่วงที่สภาพอากาศปิดเพราะอาจทำให้ควันสะสมหรือไฟลุกลามได้ง่ายเผาโดยขาดการควบคุมหรือไม่มีผู้สังเกตการเนื่องจากไฟอาจลุกลามก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้สิ่งที่ควรทำนะครับก็ควรที่จะไถกลบตอซังและเศษพืชแทนการเผาเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินหรือเตรียมหน้าดินใหม่สำหรับการปลูกพืชชนิดต่อไปเลือกแนวทางการจัดการไร่นาที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและพื้นที่นั้นๆใช้เครื่องจักรหรือวิธีอื่นๆเช่นการถางตัดหรือว่าไถกลบเพื่อที่จะจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผาการแปรรูปเศษพืชเหลือใช้ทางการเกษตรอาทิผลิตเชื้อเพลิงจากสั่งข้าวโพดอัดแท่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผามาเป็นการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดปัญหาฝุ่นควันควบคู่กับการดูแลผลผลิตและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
2: ร่วมด้วยช่วย
4: ช่วยการเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: ท่านผู้ฟังครับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือการปลูกผักหวานป่าในสวนลำไยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งเสริมเกษตรกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่สคร.1เชียงใหม่ได้มีการเตือนนะครับว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นการร่วมกันงดเผาลดควันและปรับเข้าสู่เกษตรยุคใหม่จะช่วยสร้างอากาศสะอาดสุขภาพที่ดีและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนของเราต่อไปช่วงเวลาของรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษสำหรับวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: ร่วมด้วยช่วยการเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์นันตะสุคนครับตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพร้อมเดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท
10: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวการชำระเงินออนไลน์หรือ Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นผู้เสียหายโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพื้นที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นาย
11: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไทวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายคือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วได้รับบาดเจ็บ4นายประกอบด้วยสิบตำรวจโทไตรทศปุณสันทวสิริดาบตำรวจวันนุชิตแต้ค้อร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าคุมเข้มสถานบันเทิงและสถานประกอบการบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุอัคคีภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชน
12: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยนายณัฐวงศ์เกตแทนป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดเพลงเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงเสียงรบกวนจากลูกค้าบริเวณลานจอดรถสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงและเวลาเปิดให้บริการเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเตรียมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงอัคคีภัยในสถานบันเทิงในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปเพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าปะกันเป็นประจำในทุกเสาร์และก็อาทิตย์อยู่กับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่เจ้าห่วงเวลานี้ 16:00 น.โดยประมาณจนถึงเวลา 17:00 น.นะเจ้าวันนี้ยังอยู่กันครบทีมบ่ว่าจะเป็นน้องยุจันทร์วันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงน้อยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตานะครับอาจารย์ติ๊กครับผคบ.เชียงใหม่ครับ
0: เจ้าอยู่กันครบทีมอยู่หลังจากตะวันสะดุ้งสะเด็นเมาอู้กันเพลิดเพลิน
2: ครับ
1: เลยเวลาเพิ่นไป
0: เลยเวลาเพิ่นไปนักขนาดนะเจ้าแล้วก็เฮาก็มีข่าวสารมาอู้จากันแฮมเช่นเคย
1: ไปหาเรื่องมาแล้วกันไปซ้อหาเรื่องมาแล้วก
0: ันไปซ้อหาเรื่องมาแล้วนะเจ้าซึ่งอย่างแรกที่เฮาอู้กันไปตะวันในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของเชียงใหม่จะเป็นมรดกโลกนะเจ้าแล้วก็น่ายินดีที่ไปหันในเพจเปิ้นบอกว่าไทยครองแชมป์นะเจ้าจุดหมายชาวจีนเที่ยวช่วงฤดูร้อนที่เชียงใหม่ฮอตฮอตขนาดเลยนะเจ้ายอดจองโรงแรมพุ่งเป็น 3.3 เท่านะเจ้า
1: ตอนหน้าฮอตนะ
0: หน้าห้องของเปิ้นกะแต่ว่าอันใกล้จะเป็นหน้าหนาวของเฮาละนะเจ้าซึ่งเมื่อวันที่1สิงหาคมก็คือตะวันที่ผ่านมานะเจ้าตั้งประทองว่าแพลตฟอร์มชุยนานะเจ้าซึ่งเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ชื่อดังของประเทศจีนนั้นรายงานว่าประเทศไทยนั้นครองแชมป์อันดับ1จุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะเจ้าซึ่งประเทศไทยครองอันดับ1จุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดนิยมนะเจ้าสำหรับชาวจีนในช่วงของซัมเมอร์หรือว่าฤดูร้อนนี้นะเจ้าของปี2569โดยจังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮาได้รับความนิยมสูงนักเป็นพิเศษนะเจ้าโดยมียอดจองโรงแรมบนแพลตฟอร์มเพิ่มสูงนักขึ้นถึง 3.3 เท่านะเจ้าเปิ้นบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความนิยมคือเทรนด์การเดินทางเชิงประสบการณ์นะเจ้าหรือว่า experience นะเจ้า travel ที่ต่างนักท่องเที่ยวจีนหันมาเน้นการทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ทักษะใหม่ๆในไทยเช่นการเรียนทำอาหารนะเจ้าการฝึกมวยไทยแล้วก็การเล่นโยคะซึ่งจุดมุ่งหมายไปทางอื่นๆที่ตัวมาในลิสต์ฤดูร้อนของคนจีนนั่นก็คือเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: มาฝึกมวยแหละไม่หวงหันธุรกิจอันนี้เกิดขึ้นนักเนื้อบ้านเฮานะ
0: ใหญ่ๆเจ้า
1: เปิ้นมีอันอย่างก็เปิ้นฮ้องว่าอย่าง
2: ลงยิ้ม
0: อืมแม่นแม่น
1: มีหลายตีแล้วเนอ
0: เจ้าเจ้า
1: ประเด็นนี้เปิ้นฮิตกับเนอแปงกันไปตีไปตี
0: เจ้า
1: แล้วก็นักท่องเที่ยวก็นิยมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เปิ้นชอบไม่หลวงหันตั้งตาเปนี่ก่อนนักนะ
0: แม่นเป็นบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวตามเทรนก็คือเป็นการเดินทางเชิงประสบการณ์อีหรอนะเจ้าอย่างถ้าหางดงนี่น้องยุ้ยก็จะหันนักท่องเที่ยวบอกว่าจะเป็นคนจีนหรือว่าเป็นต่างชาติชาติอื่นนะเจ้าก็จะแบบหิ้วตะกร้ามาซื้อครัวในกายเพื่อไปประกอบอาหารไทยก็มีก็จะมีไกด์คนไทยหรือว่าผู้ที่เป็นคนสอนอาหารตามาแม่น
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าก็ดีไปมาเห็นฮู้นะเจ้า
2: ประสบการณ์นะครับเน
0: า
2: ะ
0: นะเจ้า
1: ได้ไปแปลงในพี่น้ำปูได้
2: ครับไม่ว่านะครับอู้ถึงอาหารมีประเทศญี่ปุ่นนะครับ
0: เจ้า
2: ที่เปิดร้านอาหารไทย
0: เจ้า
2: อู้ภาษาไทยมาได้เลยแต่เปิดอาหารไทยและคนญี่ปุ่นเนี่ยต่อคิวกันทุกวันเลยนะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: อยู่ในใจกลางเมืองนะครับแน่ถ้าจำม
0: า
2: พิษน่าจะกลางเมืองโตเกียวเลยนะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: อาหารไทยในญี่ปุ่นแต่ไม่ได้เป็นคนไทยเป็นคนญี่ปุ่นครับเพื่อนมาแอวประเทศไทยแล้วเพื่อนติดใจ
1: ทำอาหารไทยขาย
2: ทำอาหารไทยขายแล้วก็ทำร้านเหมือนกับประเทศไทยทุกอย่างเลยครับ
0: จะได้บรรยากาศ
2: ด้วยบรรยากาศ
0: ด้วยกินอาหารไทยในประเทศไทยนะ
2: เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่น
1: ธรรมดาน
0: ะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเน
1: า
0: ะ
1: แต่คนไทยเฮาที่ไปทำธุรกิจร้านอาหารที่ต่างประเทศก็มีนักนะ
0: เจ้า
1: อย่างเช่นออสเตรเลียเน
0: า
1: ะมองเห็นมีนักอ่ะ
0: เจ้า
1: เปิดร้านอาหารกันที่ปุ้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าม
1: ีหลายครอบครัวที่มันไปกันแล้วประสบความสำเร็จ
0: อืมเจ้า
1: เจ้าน่าก็อย่างก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเอาอาหารบ้านเฮาเนาะไปเผยแพร่บ้านเปิ่น
0: เจ้า
1: ไปรู้จักอาหารไทยแต่อู้ถึงอาหารนี่บ้านเฮามันต้องสุดยอดอยู่ละ
0: อืมมีความหลากหลาย
1: ขวดโลกนี่นะมันต้องสู้บ้าน
0: เราได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีอาหารประจำถิ่น
1: นี่เลย
2: ข
1: วดตัวเก่าโอ้แต่ละมันลำแต่ละ
0: มันเป็นที่อวดแต่ละ
1: มันเป็นที่อวดลูกนั่นยังเชียงใหม่เนี่ย
0: อ๋อ
1: เอาไปได้กิน
2: ของกินนะครับ
1: ได้กินก่อนน้ำพริกน้ำปูเ เด็กกี้อู้เรื่องที่น้ำปูอู้ละขยะกับหน่อไม้ไหลหน
0: ่อแม่แม่เจ้าน้องนางบ้านนากระเทียบที่ดาดอย
1: หน่อตะปะต้มน้ำผู้ร้อนสำหายช่ำลำ
0: เจ้าเจ้า
1: หน่อโป่งนั่นนะลำ
2: น้ำปูอู้ถึงว่าลำแต่เวลาการผลิตเนี่ยนะไผ่กับไข่ไก่นะครับเวลาเปิ้นแผงนี่เดือดร้อนกับบ้านกับจองนะครับ
1: มันแปลงเห็นเหรอ
2: แต่เวลาแปลงเสร็จแล้วแห้งดีแล้ว
0: เจ้า
2: หอมเนาะนะครับภูมิปัญญาคนเฮาเนี่ยครับป้าอุ้ยแม่อุ้ยเนาะที่เปิ้นเอาปูมาดองมาหมักไว้นะคือมันเน่าเน
0: า
2: ะนะครับเสร็จแล้วเอามา
0: ตำ
2: ตำแล้วก็เอามา
0: เอาน้ำ
1: มัน
2: มันหลนเนาะครับ
0: แล้วก็มาเคี่ยว
2: มาหลนครับ
1: กว่าจะได้กินมาจี้ธรรมดา
2: เนอะก่อนนั้นนะครับ
1: เป็นตุ๊กเป็นยากนะเพราะฉะนั้นท่านไปหั่นแอปน้ำปูไปซื้อเปิ้ลจะไปต่อ
0: เจ้าแล้วก็ต้องทำให้ถูกสุขอนามัยตัวเพราะว่าน้องๆเกิดอู้เล่นว่ารสชาติถูกใจอนามัยถูกลืมไว้ว่า
2: โอ้กว่าจะได้น้ำปูหนึ่งกระปุกนี่บัดเจเรื่องง่ายๆนะคร
1: ับ เคี่ยวแล้วเคี่ยวแหม
0: เจ้าเจ้าหลายท่านก็ได้กินกับปอหาวอีกก็มีบัดเคยถูกลมอีกก็มีนะจ๊ะแต่ว่ามันก็ลำมันหลายท่านก็ชอบเหมือนกัน
1: เพราะถ้ายำหน่อเขาบัดใส่นี่มันตึ้งบัดลำมันตึ้งเหมือนบัดได้ยำอ่ะ
0: เจ้าม
1: ันมาเจยำหน่อแล้วใส่ใบขิงด้วยนะ
0: อ
1: ินลี่มันต้องมีใบขิงมันของเป็นจู้กัน
0: นะเจ้าก็ต้องส่งเสริมเนาะวัฒนธรรมการกินบ้านเฮาให้มันเฟื่องฟูรุ่งเรืองต่อไป
1: แล้วส่วนใหญ่มันจะมีอันนี้กู้ออกมาตัวหน้าเนี่ยหน
0: ้
1: าเฮ็ด
0: แม่นแต่ก็ต้องพอดีๆตัว
1: แม่น
0: น่ะ
1: เฮ็ดหน้านี้
0: ต้องระวังนะเจ้าพิษเฮ็ดเบื่อก็นัก
1: เฮ็ดพิษนักแล้วมันเหมือนกัน
0: แม่นแม่น
1: เฮ็ดตีนตันนี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: จะเหมือนเฮ็ด
0: เฮ็ดมงก่งนี่เน
1: า
0: ะ
1: เฮ็ดไข่ไข่ห่าน
0: ไข่เหลืองอันนี้ก็จะค่อนข้างคล้ายๆกันกับเฮ็ดมีพิษ
1: เฮ็ดระโงก
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ได้ตัวแต่ถ้ามามั่นใจก็กินเฮ็ดที่รู้จักดีกว่าเนาะ
1: กินเฮ็ดเพื่อ
2: ตามท้องตลาด
0: อาเมน
2: ที่ปลอดภัยดีกว่า
0: จ้าเฮ็ดลมอีเนาะเฮ็ดลมหน้านี้มันมีแต่เน
1: าะมีก็เฮาก็ขายกันเรียวแม
0: ่นเฮ็ดลมนี่มาซ่อนอะไรกันได้นะเจ้า
2: แสดงว่าแมลงนี้ท่านผู้ฟังไปเนี่ยหลังจากจบรายการแล้วรับรองว่าไปกัดแน่นอนไป
1: ซอ
2: ซ
1: ื
2: ้อน้ำพริกน้ำปู
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: นะเจ้าแล้วก็แต่ว่านี้เฮาอู้ถึงเรื่องของใบสั่งที่เปิ้นจะออกมาในรูปแบบใหม
1: ่
0: นะเจ้าเพราะว่าตั้งแต่1สิงหาคมเนี่ยเปิ้นก็จะมีการเฮ้ใบสั่งชนิดใหม่ถ้าหากว่าเป็นท่านนั้นไปกระทำผิดกฎหมายจราจรนะเจ้าแล้วก็มันก็จะเชื่อมข้อมูลกับทางกรมการขนส่งทางบกตวยทำให้เวลาท่านไปจ่าย
1: ภาษี
0: ประจำปีของรถเนี่ยท่านจะได้แบบสำเนามา30วันก็คืออย่างที่ไม่หลวงว่าดักใส่เวลาม
1: ันดักใส
0: ่แล้วนะเจ้าแต่ว่าสิ่งที่ตัวมาแล้วก็น่าเป็นห่วงก็คือหลายท่านพอมีความกังวลเนี่ยก็จะมีพวกมิจฉาชีพเนาะที่มันจะเอาช่องทางพวกเนี้ยไปทำมาหากินนะเจ้าซึ่งทางตำรวจไซเบอร์นะเจ้าก็ได้เตือนภัยให้ท่านนั้นระวังมิจฉาชีพอ้างใบสั่งค้างชำระนะเจ้าส่งลิงก์ปลอมดูดเงินออกไป
1: มันต้องม
0: ี
1: แฝงมา
0: แม่นเจ้า
1: ต้องระวัง
0: นะเจ้าซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ก็ได้บอกว่ามิจฉาชีพนั้นก็อาศัยกระแสข่าวการบังคับใช้มาตรการตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ก็คือตะวันที่ผ่านมานี้นะเจ้าซึ่งผู้ที่ค้างชำระค่าปรับตามใบสั่งจราจรอาจจะได้รับผลกระทบต่อการดำเนินการด้านทะเบียนรถนะเจ้ามาแอบอ้างนะเจ้าซึ่งมิจฉาชีพก็จะแอบอ้างส่งข้อความแจ้งว่ามีใบสั่งค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ปลอมเพื่อตรวจสอบหรือว่าชำระค่าปรับนะเจ้าเมื่อท่านที่มีการค้างชำระค่าใบสั่งค้างชำระนะเจ้าก็จะกดลิงก์เข้าไปเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนนะเจ้าแล้วก็จะมีคนบอกว่าขั้นตอน1 2 3ต้องเนี่ยจะได้นะเจ้าแล้วก็ข้อมูลทางการเงินของท่านอาจจะถูกขโมยแล้วก็เงินในบัญชีอาจจะถูกโอนออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตตวยนะเจ้าซึ่งทางตำรวจไซเบอร์เปิ้นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มีข้อควรระวังก็คือถ้าหากว่าท่านได้รับข้อความหรือว่า SMS นะจะแจ้งว่าท่านเป็นผู้มีใบสั่งค้างชำระนะเจ้าไม่บอกว่าอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือว่า LINE หรือว่าข้อความที่อ้างว่าเป็นใบสั่งจราจรค้างชำระนะเจ้ารวมถึงให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันทางการของหน่วยงานตะอั้นนะเจ้าแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP ผ่านลิงก์ที่ได้รับมานะเจ้าแล้วก็ อย่าติดตั้งแอปพลิเคชันจากลิงก์ที่ส่งมาในข้อความหากได้รับข้อความน่าสงสัยก็บดีกดลิงก์นะเจ้าเฮือลบทิ้งทันทีแล้วก็หากสงสัยว่าถูกหลอกเฮือรีบติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัญชีแล้วก็แจ้งความโดยเร็ว
2: ครับ
1: เจ้า
2: เอาเป็นว่าง่ายๆท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนคร
0: ับ
2: ถ้ามีใบสั่งตำรวจตึงประสงค์อีเมล
0: แ
2: น่นอน
0: เจ้าน
2: ะครับจะส่งไปจดหมายไปยังบ้านนะครับโดนไทยหูบด้วยนะครับและแถมกรณีหนึ่งเวลาท่านไปจอดรถพีทกาเพื่อก็อย่าออกใบสั่งขึ้นก่
0: อ
2: นแต่ว่าคุณเอาไปชำระทีหลังเนอร์อันนี้เขาก็จะรู้ว่าโอเคเขาทำผิดตรงนี้เขาไปได้ใบสั่งมาจะมาหูเลยว่าจะมามีเลยที่เขาจะมาหูว่าเขาโดนใบสั่งนะครับชะละก่
0: อ
2: เพื่อความแน่นอนเห็นก็คือตอนที่ว่าชำระภาษีตึงขึ้นในระบบว่าเฮาโดนไทยหูบที่นี่เนอะขับเร็วเกินกำหนดเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วมามีการมาเพิ่งกดลิงก์กดอย่างใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยมาต้องเปิดมาต้องกดนะครับ
1: กดแล้วก็เซตมันแล้วเนอะ
2: เรียบร้อยแน
0: ่โดนดูดเงินไปเลยนะเจ้า
2: อู้ถึงดูดเงินเนี่ยพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังอาจจะงงมันจะดูดได้อย่างใดนะครับโดยที่เขาจะฮึพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังเนี่ยกดลิงก
0: ์
2: นะครับติดตั้งแอปพลิเคชันของเขาที
0: ่
2: เขาสร้างขึ้นมานะครับถ้าติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะสามารถคอนโทรลได้เลยก
0: ับ
2: โทรศัพท์ของเขานะครับอันนี้แหละที่เขาจะดูดเงินเขาไปได้ก็คือเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเข้าถึงข้อมูลทางการเงินเขาได้หมดเลย
1: เขาจะกดเข้าไป
2: แมน
1: มาต้องกด
2: เพื่อความปลอดภัยมาต้องกดมาต้องโหลดนะครับ
0: ลบขวางไปเลย
2: แมน
1: ปลอดภัยไว้ก่อน
0: แม่นๆเจ้าเพราะว่าบัดเดี๋ยวมิจฉาชีพก็มาในหลายรูปแบบนะเจ้าบางทีมันก็จะใช้กระแสเยอะๆที่เปิ้นจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำขึ้นมาใหม่นะเจ้าแล้วก็ใช้ช่องทางนะเจ้าเข้าไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าดูดเงินของท่านไปได
1: ้บางทีเป็นจดหมายโปมายังมีเลย
2: ครับ
1: ที่เรื่องใบสั่งนั่น
0: บางทีใช้ AI ตัว
1: แม่นเหมือนขนาดระดับคนหูสแกนตรงกระดาษท่าน
0: อ
1: ่ะ
2: ครับ
1: โดนไปก็มีนะ
2: เงินไปเข้ามิจฉาชีพ
1: เ
2: หรอ
1: แม่นนะ
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นจะฮือดีนี่ท่านโทรไปที่ต้นสังกัดเลย
0: จะ
1: โทรศัพท์ไปก่อน
0: เ
1: นาะใช้โทรศัพท์เขาเนี่ยโทรไปที่ต้นสังกัดเลย
0: เจ้า
1: ที่เขาบอกว่าทางหลวงก็เขาต้องไปเสียกระป๋าพี่น้องเพิ่งตึงมีหรอก
0: เจ้า
1: ของเชียงใหม่นี่ที่ติดต่อที่แม่หลวงอันคนถามมาเนาะ
2: ครับ
1: ที่ดอนจันเนี่ย
0: เจ้า
1: ที่คนที่เขาโดนนะแล้วก็เขาก็ไปติดต่อที่ห้านแล้วเสียค่าปรับที่ห้านนะเจ้า
0: เจ้า
1: ที่แยกดอนจันท่านอะนะเจ้าก็ไปติดตามที่ต้นสังกัดปลอดภัยโดยดีกว่านะเจ้าดีกว่าว่าเราไปไปสแกนหรือไปจ่ายตรงในกระดาษนั่นนะมันอันตรายเจ้า
2: แม่นครับ
1: บ
2: างทีเราบ่ฮู้ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยนะครับบางทีเราบ่ได้ทำผิดเลยอยู่ก็มีใบสั่งมานะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติก่อนนะในทุกเรื่องนะเจ้าว่าเออเราได้มีการไปดำเนินการอย่างที่เขาว่าเขามาแตะก่อนนะเจ้าเพราะว่าบางทีนึกบ่ออกเนี่ยนึกบ่ออกก็ต้องไปถามต้นสังกัดเอาดีกว่านะเจ้าเพราะว่าบางทีเพียงแค่เราไม่ได้เฉลียวใจเนี่ยก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้ก่อนนะ
2: ครับโอ้วันผูกแล้วนะครับน้องตีคณะกรรมการมรดกโลกเพิ่นจะมาตรวจ
0: เจ้า
2: เจ้า
1: ที่3
2: ผูกวันที่3สิงหาเพิ่นจะมาแล้วนะครับ
1: เตรียมการใหญ่ต้อนรับกันเนาะโดยเฉพาะทูตวัฒนธรรมน้องอ้อมรัตนัง
0: เจ้า
1: น้องอ้อมนี่ต้องเป็นตัวรักตัวหนึ่งในนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็จะต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพิ่นทุกอย่างจะต้องแบบดูดีอ่ะบ
0: ้
1: านเมืองเชียงใหม่เฮาอ่ะต้องงามหูงามตาเนาะ
0: แม่น
1: นั่นน่ะ
0: เจ้า
1: หน้าบ้านหน้ามอง
2: ครับ
0: แม่นแม่น
2: ถนนหนทางผมว่าเป็นอย่างไรพ่องตาครับมาได้มีโอกาสเข้าไปในคุ้มเมืองด้านใน
0: ในหลายๆภาคส่วนก็บอกว่าการที่เราจะได้ประธานว่ากรรมการเพื่อจะมาพิจารณาเราในเรื่องของการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยปลายทางจะเป็นจะได้นั้นอาจจะยังคาดการไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือเราต้องช่วยกันในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันการพัฒนาเมืองมีผังเมืองที่มันสอดคล้องกันนะเจ้าทั้งในส่วนของที่มันเป็นของเก่าไม่ก็เอาเก่ากับบาล่านะเจ้าให้มันสอดคล้องไปด้วยกันได้นะเจ้าแล้วก็ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของเรามันก้าวต่อไป
2: ประเด็นนี้ในหลายๆภาคส่วนก็เตรียมตัวนะคร
0: ับ
2: ในส่วนของโรงเรียนสถานศึกษาก็เตรียมละอ่อนนะครับที่เรียนสาขาภาษาต่างประเทศนี่ครับอย
1: ่
2: างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ได้เอาน้องๆเนี่ยไปสแตนบายในวัดที่สำคัญที่จะต้องบรรยายจะต้องแนะนำนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหลายๆพื้นที่ ของเฮานี่ถือว่าเป็นมรดกโลกที่มีชีวิต
0: เจ้า
2: ซึ่งใจชีวิตกันอยู่เป็นปกตินะครับ
0: เจ้าก็เปิ้นก็จะไปในวัดสำคัญสำคัญของเชียงใหม่บ้านเฮาแล้วก็แจ้งคู่เมืองตึงสีแจ้งด้วย
2: ครับ
1: นะ
2: แห่ประตู
0: ประตูนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ส่งแรงใจนะเจ้าแรงเชียร์แล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเปิ้นน้องว่าต้อนรับนะเจ้าในส่วนของคณะกรรมการที่จะมาร่วมในการพิจารณาการเป็นเมืองมรดกโลกของเชียงใหม่บ้านเฮา730ปีนะเจ้าเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกได้ก่อนเดียวก็ต้องอยู่ที่หมู่เฮาเหมือนกัน
2: ใช่ต้องช่วยกันนะครับ
0: เจ้า
1: เจ้าเขตบ้านเขตเมือง ช่วงนี้นักท่องเที่ยวนัก
2: ครับ
0: แม่นๆเจ้าม
1: าตลอดเนาะบ่ใช่ว่าอันหน้าฝนรอบนะ
0: แม่นในทุกๆฤดูเน
1: า
0: ะ
1: มีมาเจ้ามีมาอยู่เราสังเกตเฮาขับรถไปกะบ้านในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันรถมันติดอ่ะน้องยุ้ย
0: อืมจ้าแม่นๆมัน
1: จะเห็นนักท่องเที่ยวนะ
0: เจ้าม
1: ีทั้งรถมอเตอร์ไซค์เนาะจักรยาน
0: เจ้า
1: ส่วนใหญ่นะรถเครื่องนี่จะนักเนาะมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: เจ้า
1: เปิ้นเจ้าเนาะ
0: อืม
1: แล้วเปิ้นขี่แอวแล้วเฮาเป็นเจ้าบ้านนะบางทีเฮาก็ต้องอลุ่มอล่วยพ่องเด้อ
0: เจ้า
1: เปิ้นเป็นนักต่างเปิ้นเป็นนักเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเปิ้นเป็นชาวต่างชาติเวลาเปิ้นขี่รถนี่นะเปิ้นจะว่าใครฮู้เส้นทางหรือแบบบางทีก็ขี่
2: ย้อนสอน
1: อย่าได้ก็มีนะครับเนาะของเปิ้นบ่ค่อยฮู้แบบยังได้หา
2: ครับ
1: เปิ้นจะไปห้านเปิ้นจะไปห้าน
0: เปิ้นจะขี่เหมือนที่บ้านเปิ้นแต่ว่าพอดีมันเป็นบ้านเฮามันก็เหมือนกัน
1: บ้านเฮากับบ้านเปิ้นมันเท่ากันคนละเลนกันมันสวนเลนกันก็
0: เจ้า
1: ของเปิ้นจะแอบทางใดทางขวา
0: พวงมาลัยรถก็ยังเหมือนกันเลย
1: ของเฮาแอบซ้าย
0: ของเฮาอยู่ทางขวาน ะเจ้าของเปิ้นมีพวงมาลัยทางซ้าย
1: เกิดนะไม่หลงไปนะ
0: เจ้าม
1: ันขี่น้ำหน้าไปนะเปิ้นเป็นกังๆกังนิ่งเนาะเอาก็หวาดเสียวเนาะก็กลัวเนาะจะโจรเปิ้นเขาต้องชะลอเขาต้องขี่จ้
0: า
1: ๆต้องขี่จ้าๆเขาอย่าไปฟังขี่แซงไปเตือนนะไม่หลงพอลายไปก่อน
0: เจ้า
1: เปิ้นแอบหิมแต่แต่ก่อนเขากลัวถ้ามันเกิดว่าเหตุโจรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันจ้ามันทำให้เสียเวลา
0: อ
1: าจจะเสียชีวิตหรอก
0: เจ้า
1: หมอกมันต่ำมันจนเนี่ยรถเฮาบวมกับรถเปิ้นเสียใกล้อ่ะ
0: เจ้าม
1: ันจะทำเฮาอ่ะแทนที่เฮาจะเอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นมันต้องมาเสียเวลาตรงจุดนี
2: ้บางทีก็เ

0: แม่น
1: นะครับมันเกิดอุบัติเหตุมาจะทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ
0: เจ้า
1: เสียเวล
0: าน
1: ะครับแต่ที่จะได้ทำงานกับต้องได้พักรักษาตัว
0: เจ้าน
2: ะครับเหมือนนี่แบบโป
1: ครับ
2: อันน้ำมันข้างต่
0: าง
2: เขาขับโวยแล้วน้ำกระเด็นใส่บ้านใส่คนอื่นเปิ้ล
0: เจ้า
2: คนที่เปิ้ลอยู่ข้างๆเนี่ยบางทีเปิ้ลอยู่ข้างต่างเนาะรอข้ามถนนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บดีนะเจ้า
1: ครับ
2: อันนี้เห็นว่ามีในข้อกฎหมายด้วยนะ
0: เจ้า
2: อันนี้เอาเรื่องเอาราว
0: ได้แม่นแม่น
2: เจ้ามีเตือนภัยฝากมาเนอะ
0: เจ้า
2: เข้ามาในมือถือไม่รู
0: ้
2: เปิ้ลบอกว่าช่วงนี้นะต้องอยู่จะสังเกตเห็นก
0: ็
2: รถอ่ะมันจะเวทแต่หมู่บ้าน
0: อืมเจ้าม
2: ันบอกว่าขอเอาโทรศัพท์เก่ามาเลขเนี่ย
1: ครับ
2: ตะเวนตะหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเพิ่นว่านี่ห้ามเ
1: ด้อไ
2: ม่ได้ท่านจะไปหันเงินแกเล็กแกน้อย
1: ครับ
2: บางคนเอาโทรศัพท์เก่าอ่ะไปแลกกับโลดนั่นนะ
0: จ้า
2: ไม่หลวงเห็นบ่อย
1: แลกมาบ่อยแลกลูกบอลนะครับ
0: จ้า
2: แม่นมันบอกว่าเอาโทรศัพท์เก่ามาแล้วก็บางทีก็ได้สตางค์นะ
0: จ้าม
2: ัน
0: ร
2: ับซื้อตัวอีหล
0: อ
2: กแล้วก็อันบางทีเอาไข่มาเอาอย่างหม้อมาฮื้อที่มันเป็นของกินของใช้ได้น่ะ
0: เจ้า
2: ท่านจะไปหันแกสิ่งเล็กๆน้อยหารู้ไหมว่ามือถือเฮานะมันมีข้อมูล
0: ส่วนบุคคลที่บางทีท่านลบบะเสี่ยง
2: แม่นมันอย่างน
0: ั้นเจ้าแล้วก็รวมถึงบางทีเป็นบอกว่าชิ้นส่วนหนึ่งแต่มันน้อยมากในมือถือแต่ละเครื่องนั้นจะเป็นทองคำ
1: ครับทองคำขาว
0: สามารถที่จะเอาไปหลอมรวมกันแล้วก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาได
1: ้
2: แม่นข้อมูลของเฮาเนี่ยมันจะถูกส่งไปให้หมู่แก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์
2: ถ้ามันมีม
0: ัน
2: ลบแบบมดนะมันอยู่ในห้านนะ
0: เจ้า
2: เพราะอย่างคนเฒ่าคนแก่เพื่อไปจ้างลบอย่างน้องอยู
0: ่แม่น
2: บางทีโทรศัพท์สมัยแต่ก่อนเนาะโนเกีย
0: เ
2: จ้า
0: เจ้า
2: โนเกียกาโมโตโรล่าสมัยแต่ก่อนมีนะ
0: เจ้าม
2: ันมอกอันที่มันยังดูดหลัวนั่นนะ
0: แม่นแต่ว่าในมือถือทุกเครื่องก็จะมีหน่วยความจำภายในเครื่อง
2: เ
0: จ้า
2: ท่านจะไปเสี่ยงเนอะมันต้องเอาไปขายไปหรือว่าเอาไปคือแรกอ่ะ
0: เจ้า
2: อันเนี้ยเขาเตือนกันว่องเลยนะบดีเนี่ยพวกเมืองเชียงใหม่นะ
0: เจ้า
2: เนี่ยเป็นอันตรายแล้วทุกอย่างก็จะอย่างว่านะข้อมูลท่านก็จะหายไปตัวนั้น
0: อ
2: ่ะหายไปเขาไปกับแก๊งมิจฉาชีพอ่ะ
0: เจ้า
2: แก๊งสแกมเมอร์
0: ไปอาจจะมีการขายข้อมูลต่อ
2: แม่น
0: นะเจ้า
2: เจ้า
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงนะเจ้า
2: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้ก่อนดีกว่านะเจ้าถ้าหากว่ามามั่นใจนะเจ้าก็มันต้องไปแลกเตื้อเนาะจ้าเพราะว่าบางทีผลเสียหายที่มันจะปิ๊กมาเนี่ยมันอาจจะหนักกว่าเงินทองหรือว่าสิ่งของที่เขาได้มาด้วยซ้ำเน
2: า
0: ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ตัวนะจ้า
1: ครับ
0: ช่วงนี้มีอย่างเตือนแถมกับเจ้าหรือว่ามีอย่าง
2: เตือนก
0: ัน
2: เพราะว
0: ่
2: าประเดี๋ยวนี้เชียงใหม่เฮาเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เพราะว่าน่ะไผก็ค่อยมาอยู
1: ่ครับ
2: ประเดี๋ยวนี้มันมีอย่างหนึ่งก็คือ HIV
0: แม่นอันนี้กำลังเป็นข่าวดัง
1: นะครับ
2: 20,000ปลาย
1: ต่ออ่อนไวรุ่น
2: อย่ามาหนักได้นักว่า
0: เจ้า
1: เขานึกว่าหายไปแล้วเนาะโรค HIV นะครับ
0: เจ้าตอนนี้ก็ต้องเตือนนักรักทั้งหลายอีหนอกเป็นไหวอีหนอกเจ้าเวลาถ้าหากว่าท่านจะทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ
2: ์
0: ป้องกันไว้ก่อนนะเจ้าสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งตัว
1: ไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นถ้าน้องๆเนาะลูกหลานเยาวชนนะครับมามีสตางค์ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขนะครับของตำบลก็ได
0: ้
1: นะครับ
2: ค
1: ือฟรีนะครับไปรับได้นะป้องกันไว้ก่อนนะครับ
0: แม่นเจ้าเปิ้ลก็บอกว่าอันนี้ต้องยุหาข้อมูลจาก AI นะเจ้าเพราะว่าหันข่าวมาเมื่อสักหลายวันก่อนละในสัปดาห์ก่อนละเปิ้ลบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ติดเชื้อ HIV ในจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลล่าสุดของปี2569มีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 23,900 คน
2: 24,000 ล่ะ
0: เกือบค่ะนะเจ้าแฮม100คนจะครบ 24,000 คนนะเจ้า
2: 24,000
0: โดยมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือว่าประมาณ700ถึง723คนต่อปีนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าสสจ.เชียงใหม่เนี่ยได้จัดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในเรื่องของโรค HIV นะเจ้า
2: ซึ่งมันไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะ
0: เจ้า
2: ฉีดยา
0: แม่น
2: ตัว
0: เจ้าแม่น
2: ต่อกันทั้งเลือด
0: เจ้าซึ่งเป็นบอกว่าข้อมูลสถานการณ์และก็กลุ่มเสี่ยงก็คือประชากรที่พบนักที่สุดนะเจ้าเปลี่ยนแปลงไปนะเจ้าอยู่ในช่วงของกลุ่มช่วงอายุ35ถึง49ปีโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายนะเจ้าแล้วก็กลุ่มประชากรต่างด้าวแล้วก็แรงงานข้ามชาตินะเจ้าปัญหาที่สำคัญนะเจ้า แถมอันหนึ่งก็คือในเรื่องของข้อจำกัดแล้วก็ช่องว่างในการเข้าถึงในการ

0: ตรวจคัดกรองแล้วก็การรักษานะเจ้าส่วนพฤติกรรมเสี่ยงก็คือในเรื่องของความกังวลต่อโรคลดลงเนื่องจากประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสในปัจจุบันที่ดีขึ้นนักนะเจ้ารวมถึงการพึ่งพายาหนักเกินไปจนละเลยการสวมใส่ถุงยางอนามัยซึ่งทำให้เกิดโรคเพศสัมพันธ์อื่นๆตัวมาตัวแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นตัวอย่างเช่นโรคซิฟิลิสในกลุ่มเยาวชนด้วย
1: อันนี้ต้องระมัดระวังนะเป็นห่วงน้องๆเยาวชน
0: เจ้า
1: เจ้า
0: แม่น ฟังแล้วก็ตกใจบัตเจ็บสินทาที่สถิติที่มันสูงในเรื่องที่มันควรจะยินดีนะ
1: มันจะไข้เลือดออกนะมันจะไปไข้เลือดออกสักคร
0: ั้งเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฟัง
2: ถึงไข้เลือดออกประเดี๋ยวนี้ก็ชะล่าใจไปได้นะครับเพราะยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนแล้วก็ยังมีลูกน้ำยุงลายมียุงลายที่รักษาไปได
0: ้อันนี้ก็สำคัญ
2: ใครที่มีอาการปวดหัวแล้วก็มีไข้สูง
0: เจ้าร
2: ีบพบแพทย์เลยทันทีนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีภาวะที่ช็อกได้นะครับ
1: บางคนนี่รอหลายวันน่ะมันต้องไปรอเจ้าบางทีว่ารอพื้นขึ้นก่อนอยู่โรง
2: มันรอบ่ได้แล้วครับ
1: มันต้องไปรอพื้นขึ้นนะเจ้าเพื่อไปหาหมอแล้วหมอเอาประตัน
0: นะเจ้าเพราะว่าบางทีที่คุณย่ากับไข้เลือดออกมันก็ใกล้กันนิ้วเดียวนะเจ้าแล้วก็ถามว่าใครเป็นที่คุณย่านี่เต้าที่เคยฟังผู้ป่วยที่เคยป่วยด้วยที่คุณย่าแล้วมันปวดนะจ๊ะปวดมันจะบอกว่าจะได้มันปวดขนาดแม่นๆเจ้าแล้วก็หลังจากที่ท่านหายป่วยจากที่คุณย่าแล้วก็จะมีเอฟเฟคหรือว่ามีอาการหลังจากท่านแหมเมินอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเรื่องของการปวดเนื้อปวดตัว
1: เจ
2: ้
1: า
2: คร
0: ับ
1: ช่วงนี้พี่น้องอสม.ทำงานหนักน้อยเนอะ
2: เ
0: จ้า
1: แล้วก็อู้ถึงว่าทุกครัวเรือนจะมาเปิ่งอสม.อย่างเดียวนี่บ่ได้นะจ๊ะ
2: ครับต้องช่วยกันอ
1: สม.มันมีน้อย
2: เจ
0: ้า
1: บางทีหมู่บ้านหนึ่งมีบักกี้โคนนั้นแล้วก็อันแต่ละหมู่บ้านนี่มีตั้ง 7-800 ครัวเรือนเนี่ยแล้วก็พี่น้องอสม.เฮาก็ดูอาจจะบ่ทั่วถึง
0: เจ้า
1: อาจารย์แต่เรื่องในการรณรงค์เนี่ยเปิ้นทำกันทุกครั้งทุกรอบทุกเดือนอยู่แล้วนะคะบางหมู่บ้านก็ทุกสัปดาห์เนาะ
0: เจ้า
1: ลงสำรวจลงพื้นที่กันนะเจ้าก็
0: อ
1: ย่างว่านะเจ้าบ้านนะเจ้าของบ้านนะครัวเรือนนะดูแลตัวเก่านะดีที่สุดค
0: ือ
1: เอาต้นทางตัดไฟแต่ต้นลมก่อนเอาบ่ขึ้นน้ำมันขัง
0: เจ้า
1: น่ะน้ำบ่เดี๋ยวนี้มันชอบน้ำฝนอย่าน้องยุ้ย
0: น้ำใสๆนิ่งๆนี่นะ
1: โอ้ใสๆเย็นๆนิ่งๆนี่นะป
0: ้า
1: ต้อกำเดียวแล้วมันไข่ทุกทีทุกทีส
0: ัก
1: วันสองวันมันบินแล้ว
0: เจ้า
1: แม่เจ้า
0: ไม
1: ่ได้นะเจ้าอันนี้ต้องช่วยกันท่านทำลายเลยอันดับแรกเขาต้องทำลายแหล่งในบ้านเฮาก่อน
0: เจ้าความกระลงกระลาอย่างที่มันจะเป็นที่น้ำค้างก่อนจัดการให้เรียบร้อยนะเจ้าถ้ามันเป็นองค์เป็นไฮเอาไว้ห้องน้ำฝนหากว่าท่านมาใจแล้วต้องขัดตัว
1: แม่
2: ครับ
0: นะจ๊ะความมาได้มันมาตาย
1: แ
0: ล้วฝนตกลงมาใหม่เอาละ
1: แม่ต้องขัดตัว
0: เจ้าน
1: ะต้องระวังเน้อยุงตัวน้อยเดียว
0: พบเป็นฆาตกรได
1: ้พบคนตาย
2: มันแน่เจือนะครับเนาะตัวน้อยเดียว
1: จะไปเอาเอาเรื่องเอาราวอย่างกับมันได
2: ้คนแม่ยุงรายร้ายกว่าเสือ
0: แม่นเจ้าเสือยังตัวใหญ่นะยังเงียบได้อยู่นะแต่ยุงมันนิ่วเกินจะไปซ่อนที่ไหนนะเนาะก็ต้องฝากกันไว้ตัวในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะเจ้ายังเป็นโรคที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังเนาะเจ้าในห่วงของหน้าฝน
1: มันหลายโรคที่มากันหน้าฝน
2: แม่นครับ
1: เจ๊ก็ไข้เลือดออกอย่างเดียว
0: เจ้าแต่ว่าประเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกก็ระบาดในทุกหน้าแล้วนะมาเฉพาะหน้าฝนเนาะ
1: แม่น
0: นะเจ้าหน้าร้อนก็มีหน้าหนาวก็มีนะเจ้าถ้าว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างเช่นอาจจะมีฝนตกเข้ามาในห่วงฤดูนั้นนะเจ้า
2: ครับก็เรื่องสำคัญคือเรื่องขยะนะครับถึงแม้ว่ามันมีน้ำนะครับยุงเวลามันไข่ทิ้งไว้ในภาชนะมันอยู่ได้หลายเดือนนะครับ
1: อยู่ฮะนะ
2: มันแห้งอยู่ฮะนะเหมือนมันจำศีลอยู่ นะครับแต่ถ้าฝนตกมาใส่มีน้ำขังมันจะเริ่มกลายเป็นหนอนลูกน้ำยุงลายทันทีเลยจากไข่นะครับ
0: เจ้า
2: ซึ่งเนี้ยน่ากลัวแต่ครับฉะนั้นแล้วเจอขยะที่ไหนนะครับช่วยกันคัดแยกนะครับ
0: เจ้า
2: จะกำจัดให้ถูกวิธีนะครับเพื่อป้องกัน
1: ขยะมันขายได้ก็ขายอันไหนที่มันใช้ไปรีไซเคิลได
2: ้
1: อย่างขวดน้ำอย่างเงี้ยนะเจ้าแยกดีที่สุดอ่ะเน
0: า
1: ะแยกไว้เป็นถุงเลย
0: เจ้า
1: เดี๋ยวเฮาถึงว่าในบ้านเฮานะ
0: แม่น
1: ถุงนี้ใส่ขวดน้ำเปล่
0: า
1: ใส่กระกล่องกระดาษไปได้นี่ของที่เปิ้นเอามาขายเน
2: า
1: ะที่เขาสั่งแต่ละอย่างเนี่ยอันนั้นกล่องเนี่ยขายได้เนอะ
0: ได้เจ้าก
1: ล่องใส่พัสดุต่างๆนะฮะ
0: ได้หลายตังค์อยู
1: ่หลายตังค์นะ
0: เจ้า
1: ท่านจะไปเอาขวางนะเสียดายเนอะอันนั้นเป็นมีศีลมีกล้าเนอะเป็นเงินเป็นทองนะเจ้า
2: พูดถึงกล่องนี่ประเดี๋ยวนี้กูบ้านเนี่ยน่าจะมีก็กล่องสินค้ากล่องใหญ่นะครับเน
0: า
2: ะครับ
1: เอาต้องไปว่าเอาตัวเก่าว่าไปรัก
2: ครับ
1: สร้างติ๊กๆ
0: น
1: ะแต่ไม่หลองก่อแยกนะ
2: ครับ
1: ใจถุงถุงนึงคือสำหรับใส่กล่องเนี่ยพัสดุเนี่ย
0: เจ้า
1: แล้วก็เอาหื้อหลานเขาต้องฝึกฝนเขาตั้งแต่น้อยเนี่ยแล้วก็บอกเขาคือเขาเนี่ยอย่างเฮาเนี่ยถึงเวลาหื้อหลานน่ะมาเอาไปถ้าบ่ก้ารถของเก่าเพิ่นมาคือเขาน่ะเป็นคนขายของเขาเองเลยเฮาจะฝึกเขาตั้งแต่น้อยปลูกฝังเขา
0: จ้า
1: เขาได้รู้ว่าขยะเนี่ยมันเป็นขยะทองคํา
2: ครับ
1: เพิ่นมีการคัดแยกขยะเนี่ยอันนี้เฮาต้องปลูกฝังแต่ในบ้านเฮา
0: เจ้า
1: เนาะแล้วก็ในโรงเรียนแฮมไปโรงเรียนตั้งอันโรงเรียนเพิ่นก็มีนโยบายอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ฝึกฝนละอ่อนเพิ่นจะมีเนาะทั้งสีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองเนี่ยนะเจ้า
0: คัดแยกขยะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็คือครัวเรือนของเฮา
2: แม่นครับ
0: อันนี้จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของการนำขยะไปกำจัดในทุกพื้นที่ด้วยนะเจ้าเพราะฉะนั้นส่งเสริมในเรื่องของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะเจ้า
2: ครับ
0: เพื่อที่เฮาจะได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของขยะที่มันสามารถรีไซเคิลได้ก็เอาไปเพิ่มเป็นมูลค่าได้เป็นสตังค์ได้ด้วย
2: ครับ
0: ก็ต้องฝากกันไว
2: ้ช่วงนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันนะครับน้ําฝนนะครับเมื่อวันก่อนนะครับเน
0: า
2: ะที่ระดับน้ําแม่แตงอําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็มีระดับน้ําที่สูงนะครับเกือบจะแตะจุดวิกฤตแล้วนะครับ 3.6 เมตรก็จุดวิกฤตอยู่ที่ 3.8 เมตรนะครับก็ต้องระวังไว้นะครับน้ําเวลามานี่เฮาจะมาหุ้ง
0: แม่น
1: มันมาทํายิ่งมันมาตอนเมื่อคืนซ้ําหาย
2: แม่นครับ
1: 02:00 น. 03:00 น. เนี่ยบ่คนรับม่วน
0: แม่นก็ไปรับมีดเตือนละบ
1: ่
0: เฝ้าระวังก่อนเนาะ
2: แม่น
0: เจ้า
1: ก็เมื่อเมื่อกี้วันนี้ก็ท่วมตังแม่สายเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตังอันแนวชายแดนน่ะ
0: ที
1: ่ฟังสายลมจอย
0: เจ้า
1: โอ้อันนั้นน่ากลัวเนาะป
0: ้
1: องกรรมนี่หันอีดูพ่อค้าแม่ขายได้
0: เจ้าเจ้า
1: โอ้เข้าครัวเพิ่นเสียหายหมดอ่ะ
2: ครับ
1: ของที่เพิ่นเอามาขายนะ
0: เจ้า
1: โอ้เสียหายขนาดนัก
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ลำน้ำอย่างที่เฮาเตือนเป็นประจำนะจ๊ะเตือนตลอดก็คือยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงก่อนนะเจ้าถ้าว่ามันซุ่มเสี่ยงฝนตกหนักๆเนี่ยม
1: ันอาจจะพี่น้องปะเด
0: ล้นตลิ่งได้แม่น
1: บางประเด็นเขา
0: เจ้า
1: แต่มันปีก่อนนี่มันก็ช่วยได้เยอะที่ว่าเพิ่นมีการขุดลอกแม่หลวงอยากจะให้เพิ่นขุดลอกช่วงที่ว่ามันแล้งอ่ะ
0: เจ้า
1: ที่มันหั่นดินหั่นน้ำปิงแห้ง
0: อ่
1: ะอันนั้นอ่ะจะขุดได้นัก
0: เจ้า
1: จะเอาดินเอาทรายเอาขี้เลนขี้โคลนอย่างออกได้เยอะมาก
0: เจ้า
1: แล้วถ้าเพิ่นมาขุดช่วงที่น้ำหลากเนี่ยมันมาหั่น
0: มันมองมาหั่นตั้งลุ่มเนาะ
1: แม
0: ่นะเจ้าบางทีก็นึกว่ามันขุดไปลึกแล้วแต่ว่าบางทีมันก
1: ็มันจะเกี่ยวกับ
0: ยังไม่ได้ระดับเตื้อ
1: เครื่องงบประมาณ
0: ตัวนะเจ้าเพราะว่ามักจะต้องใช้เครื่องจักรหนักเน
1: า
0: ะแม่เจ้าย
1: ิ่งเครื่องจักรหนักเนี่ยก็ยิ่งเอาลงช่วงภัยแล้งอ่ะจะดีมาก
0: เจ้า
1: เพราะว่าเตื้อขับรถมานะเรียบน้ำปิงไม่หลงสังเกตเน
0: า
1: ะตอนหน้าแล้งที่ผ่านมานี่นะน้องยุ้ย
0: เจ้าม
1: ันเห็นดินอยู
0: ่อ่
1: ะเห็นนะคือน้ำปิงมันแห้งเน
0: า
1: ะเขากะละว่าน้ำที่ซักประมาณขาเนี่ยหั่นพื้นดินพื้นทรายอยู่อ่ะ
0: เจ้า
1: เอ๊ะเราก็คิดเอ๊ะเพิ่นยังบ่เอารถแมคโครลงช่วงนี้หายเนาะ
0: เจ้า
1: ถ้าเพิ่นลงช่วงหั่นนี่มันจะขุดได้แหมลึกเลย
2: ครับ
1: นั่นน่ะฝากไว้ตัวนะเจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องเจ้าประเดียนนะเจ้า
2: คือ
1: ต้องถามกันมานักต่อนัก
2: ต้องยอมรับว่าบ้านเฮาเนี่ยบ่ใช่ว่าเพิ่นมาทํานะครับเพิ่นทํากันแต่ว่าอย่างเช่นรถดูดโคลนเนี่ยครับหลายอปทหลายตี้ก็ต้องรอคิวจากอบจ
0: เจ้าน
2: ะครับซึ่งก็มีบักกี้กัน
0: นะครับแม่น
1: ก็ถ้ามันมีเซา5อำเภอก่อน
2: แม่นครับแล้วก็
1: ม
2: ัน
1: เรียงเลยต่ําคิว
2: อย่างอปทเล็กๆจะลงทุนกับอคุ้ม
0: เจ้า
2: ก็ไปได้ดูทุกวันเนี่ยนะครับปีไหนเนี่ยเฮดเตอร์นึงเนี่ยนะ
0: ประมาณ10กว่าล้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ของน้องประข้างมี
2: หรอของน้องประข้างก็บ่มีครับก็ต้องอาศัยอบจ
1: ยังบ่ได้จะซื้อจะจ้างเ
2: ตอใช่ครับก็ต้องอาศัยอบจเพราะว่าเฮาก็มองดูแล้วว่ามันบ่คุ้มค่าต่อการที่จะซื้อมา
0: เจ้าการบำรุงรักษาของค่อนข้างที่จะนาน
2: แม่นครับ
1: ของประเด็นไม่หลวงมีกันเดียว
2: ครับ
1: ลูกกันไปกับลูกกันมา13หมู่บ้านเดียวน
0: ี้
1: นะกําลังเสนออยู่ว่าเป็นไปได้ก่อถ้าจะมีแหมกันไว้เขตแหมเขต1เขตเหนือเขตใต้เด้อตอนนี้มี2เขตเน
0: า
1: ะเขต1เขต2เนี่ยเฮาบ่ต้องมาลูกกันเนี่ย
2: ครับ
1: ก็จะแย่เจ้าบางหมู่บ้านเพิ่นมีความเดือดร้อนต้องการเหมือนกันหมดทุกหมู่บ้านที่เดือดร้อนในเรื่องของรางระบายอุตัน
0: เจ้า
1: แล้วขอรถดูดโคลนเนี่ยแล้วเมื่อใดก็บ่ถึงคิวสักเตื้อ มันได้ก็บ่ได้เตื้อสักเตื้อบางทีก็เดือดร้อนพ่อหลวงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: พ่อหลวงก็บอกว่าผมทําเรื่องไปแล้วขอไปแล้วครับเดี๋ยวตามคิวเนาะอย่างเฮาก็ต้องอธิบายให้พี่น้องชาวบ้านเพิ่นเข้าใจ
0: เ
1: พราะรถเฮามีการเดียวอีเนาะนะคนที่เพิ่นเข้าใจเปิ้นก็เข้าใจนะแต่คนที่เพิ่นบ่เข้าใจเนี่ยเพิ่นก็จะอารมณ์เพิ่นก็จะวีนเนี่ย
2: ครับ
1: นะ
2: ก็ต้องแปลงใจหากันนะครับเน
0: า
2: ะแม่นบัดนี้ที่เพิ่นประกวดโหวตอาหารกันในบัดเดียวนี้แล้วล่ะเน้
1: อ
2: นะครับ
1: มันมีอย่างก็อาหาร
2: มีขนมลิ้นหมาหอนึ่งไก่
0: จำได้วันนั้น
1: ขนมลิ้นหมานี่ลำ
0: เจ้า
2: อ่ะไม่หลวงว่ากะพี่ยุ้ยว่าบัดนี้อะอย่างที่ได้โหวตนักล่ะเปิ้น
1: ลิ้นหมาก็อย่างก็น้ำหนัง
2: หอนึ่งไก
0: ่แล้วก็น้ำ
1: ไก
0: ่
1: ค่ะ
0: หอนึ่งไก่ใส่ผักใส่ผำ
2: ใส่ผำแม่นครับ
0: แล้วก็น้ำหนังสามอย่าง
2: บัดนี้เปิ้นปิดโหวตละ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้โหวตหัวใจนักที่สุดก็คือขนมเป
1: ี้
2: ยงลิ้นหมาหรือว่าขนมลิ้นหมานั่นเองนะครับ
0: ข้าวเปียนเป็นห้องอัน
2: น
0: ึ
2: ง
0: ข้าวเปียนบ้านเฮา
1: เนี่ยขนมลิ้น
0: ขนมลิ้นหมา
1: สีม่วงๆข้าวกำ
0: เจ้าเจ้า
2: ก็นะครับก็ถือว่าอันนี้มันเป็นการแข่งขันของกรมวัฒนธรรมเนาะแต่อู้ถึงอาหารของจังหวัดเชียงใหม่เฮานี่มีเยอะแยะหลากหลายนะครับสามารถเลือกกินที่ท่านชอบได้เลยนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนอู้เรื่องขนมลิ้นหมามันไปซ่อซื้อยากมันจะมีท่านเจ้า
2: ครับ
1: กาดวันศุกร์ทกศ
2: ครับ
1: ทกศในเมืองเนี่ยมีคุณยายนะเพิ่นแปลงมาขายมีเจ้าฮั่นเจ้า
0: อาจจะเป็นเจ้ามืดของแต่ละกาดเจ้าก็มีเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าค่อนข้างที่จะหากินได้ยากละ
1: มันบ่ค่อยมีไข่แปลง
0: แม่นๆ
2: ผมต้องไปจิมสักวันละนะคร
1: ับ ไปเด้อวันศุกร์ไปเด้อไปหาคุณยายฮั่นมีเจ้าเดียวเพิ่นขายไว้ที่แปลง
2: ครับ
0: เจ้า
1: แพ็ค1 10บาท
2: ครับ
1: ได้จะหลายชิ้น
2: แสดงว่าเปิ้นส่งเสริมนะครับช่วยน้องชาวบ้าน
1: แล้วลำตัวเด้อที่อู้นี่ไม่ใช่ว่าบ่ลำนะลำของยายเนี
2: ่
1: ย
2: แสดงว่าแม่หลวงไปซื้อเจือเน
1: า
2: ะ
1: ไปซื้อเจือนะกันเลยเลยว่าเอ๊ะมันล่างขนมลิ้นหมายก
2: ัน
1: ได้รางวัล
0: เจ้า
2: ท่านผู้ฟังฟังอยู่นะครับถ้าอยากให้ซื้อนะวันศุกร์นะมาเจ้าตีแม่ทกส
1: ทุกวันศุกร์เปิ้นจะมีการนัดที่อันธนาคารทกสนะเจ้า
2: ครับ
1: ทกสตีข้างโรงเรียนอาชีวะฮะน่ะ
2: ถนนพระปกเกล้านะครับ
1: แม่ข้างวิทยาลัยอาชีวะไปท่านไปได้เลยเจ้าไปจับจ่ายมันเป็นสินค้าแบบพื้นบ้าน
2: ครับ
0: เจ้า
1: เป็นของกินของไหว้นะพักเมืองเมืองพักเสียงดาก้านะพักยอดมาให้ยังรู้จักก่
2: อยอดมาให้ครับ
1: ที่เปิ้นเอามาลวกกับน้ำพริกนะบางคนก็ไปเกงใส่ไปแห้งนะมันจะเป็นอย่างที่เมืองเมือง
0: เจ้าม
1: ีมดพักละคนได้จะแกงแค่ก็มีพักเครื่องแค่ให้เรียบร้อย
0: ม
1: ีห่อหนึ่ง
0: พร้อมแกง
1: คุณยายนี่จะขายห่อหนึ่งเป็น
0: เ
1: จ้าห่อหนึ่งใส่นอนะห
2: ่
1: อหนึ่งใส่วุ้นแล้วก็ใส่นอห่อหนึ่งไก่ห่อหนึ่งหมู
0: เจ้า
1: แล้วมีขนมลิ้นหมาแล้วมีข้าวแตนข้าวแตนเมืองรู้จักก
0: ่อ
1: ข้าวแตนเมืองนี่คือบะหมี่น้ำอ้อยนะ
0: เจ้าม
1: ันจะเป็นแบบแผ่นบางๆแล้ว
2: บ
1: นแน่เปิ้นก็จะบะหมี่อย่างอ่ะแต่ข้าวแตนข้าวแตนบ่ได้บ่ได้นะ
0: เจ้า
1: บางคนชอบกินจ้าน
2: ครับ
1: นะเจ้าวันนั้นไม่หลงก็ไปเมาเพิ่นมาเอาไปไหนเจ้าเอาไปวาดเจ้
0: า
1: เจ้าน
0: ะเจ้าก็ถ้าอู้ถึงว่า
1: ไปจับจ่ายได้ทุกวันศุกร์นะเจ้าที่กาทกสไปได้ไปเพิ่นมีกึ่งวันเนอะ
0: เจ้า
1: แม่ค้าแม่ขายเพิ่นจะขายกึ่งวันแล้วมีไข่อารมณ์ดีตัวไข่เพิ่นฮ้องว่าเพิ่นเลี้ยงโดยธรรมชาติ
0: เจ้าเปิดเพลงให้ไก่ฟัง
1: รักแก่นใหญ่ตัว
0: เจ้า
1: เจ้ามีหลายอย่าง
2: อุดมสมบูรณ์แท้ๆเนาะจังใหม่บ้านเฮานะครับมีกุ้ยย่างนะครับ
0: เจ้าในพูดถึงว่าทุกๆวันทุกๆเดือนเนาะ
1: เ
0: จ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็จะดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยว
1: ก็
0: ด
1: ีการนักก็มีนักตัวนะ
0: มา
1: เดียวนี่นะบ้านเฮานะมีทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกตำบลนะ
0: แต่อยากจะฝากในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือเจ้าสถานที่ดูแลในเรื่องของการจอดรถดีกว่า
2: ครับสำคัญ
0: แ
1: ม่แต่การนี่ต้องคำนึงถึงที่จอดรถตัว
0: แม่จ้ะเพราะว่าบางทีการความกินลายก็จริงนะจ๊ะแต่ว่าที่จอดรถบ่มี
1: บางทีจอดไกลนี่ก็อันตราย
0: แม่แม่เจ้าคนไปจับจ่ายใช้สอยก็ต้องดูตัวเวลาจอดรถจอดราเนาะ
1: เจ้า
0: ไกลน้อยเตียวน้อยก็ถ้าหากว่าอยากจะเข้าไปชมสินค้าก็อดเอาหน่อยนะจ๊ะถือว่าออกกำลังกายแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าเราพูดว่ามักง่ายเนาะจอดซ้อนกันเนี่ยบางทีก็จอดนิ้วเดียวบ่ได้บ่เป็นอย่างก้ำเดียวบ่ได้นะจ๊ะแต่ว่าอุบัติเหตุอย่างที่เขาฮู้กันนั้นมันแค่เสี้ยววินาที
2: ครับ
0: แ
2: ม่นฉะนั้นแล้วนะครับเริ่มที่ตัวเฮาแก้ที่ตัวเฮาเนี่ยเบาที่สุดนะครับ
0: แม่นๆเจ้า พราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันไว้ตัวเน้นในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะจ๊ะเนื่องจากว่าเป็นฤดูฝนตัวทัศนวิสัยในการเพาะก้อยก็บ่ดีในส่วนของการที่คนใช้รถหนักขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์เพราะว่าหน้าฝนอย่างที่ว่าน่ะคนก็จะใช้รถยนต์หนักขึ้นแต่ว่ารถเครื่องก็มีเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการเคารพกฎจราจรก็สําคัญที่สุดนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะเจ้าขับรถถูกกดช่วยลดอุบัติเหตุใจใดอยู่เสมอนะเจ้าโดยเฉพาะยังยิ่งมอเตอร์ไซค์นะเจ้าหลายทีหลายเตื้อที่หันออกบ้านแล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาด้วยอันนี้สำคัญต้องฝากไว้นะเจ้าเพราะว่าอย่างที่เขาอาทิตย์ก่อนหน้านี้ที่น้องยุ้ยมาเล่าฟังว่าเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็รถล้มนะจ๊ะแล้วก็หัวไปฟาดกับพื้นถนนเนี่ยมันก็ถือว่าได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็ร่างกายก็ได้รับความเสียหายนักนะจ๊ะซึ่งก็ภาวนาเพื่อเป็นอย่างนักนะจ๊ะเพราะว่าเอาหัวลงแรงพอสมควรตอนที่เขาหันเนาะจ๊ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของหมวกกันน็อกสำคัญในเรื่องของการขับขี
1: ่ก็จังหันนะหมู่น้องๆนะไม่หลงก็เตื้อเขาขี่รถไปเนี่ย
0: จ๊ะ
1: อย่างเขามาวันเนี้ยมาใส่กันหมวกกันน็อกนะ
0: จ๊ะ
1: น้องๆเยาวชนนะ
0: เข
1: าไปชอบใส่เน
0: า
1: ะเขาว่าใส่นี่ดีที่สุดปลอดภัยหนึ่งขี้ฝุ่นมาเข้าแน่เข้าจ๋า
0: เจ้ามาเป็นฝ้าตัว
1: เองมาเป็นฝ้าตัวแล้วปลอดภัยตัวเองเนาะ
0: น่าเจ้า
1: เออน่าขอน้องๆเต้อว่าอย่างใดก็ขอใส่เต้อหมวกกันน็อก
0: เนาะมันจะลดในเรื่องของความเจ็บป่วยถ้าหากว่าเขาเกิดอุบัติเหตุ
1: แม่
0: เจ้าในส่วนของศีรษะนั่นสำคัญ
1: ถึงแม้ว่าหัวลงเนี่ยมันก็ยังแบบเป็นอย่างนัก
0: แม่
1: น
0: มอเจ้าม
1: อกเจ็บน้อย
0: จะเจ็บนักก็จะเป็นเจ็บน้อย
2: ครับทิ้งท้ายวันนี้ขอฝากพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังนะครับเฮาแน่จะเป็นห่วงของที่คณะกรรมการมรดกโลกนะครับเพิ่นเข้ามาตรวจก็เพื่อช่วยกันนะครับดูแลบ้านจองนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มันสะอาดสะอ้านนะครับการจอดรถจอดแรงเวลาเฮาได้เข้ามาในเมืองก็ดีนะครับมันจะเปลี่ยนบัดนี้ไปจอดเกะกะนะครับเราช่วยกันนะครับฝากไว
0: ้เจ้าท้ายรายการในวันนี้นะเจ้าแล้วก็วันนี้พอเวลาหมดลงแหมแล้วนะเจ้าในส่วนของคุยข่าวอปมช.นะเจ้าก็แน่นอนว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะปิ๊กมาปากกันใหม่ไปซ้อหาเรื่องมาเล่ากันในรายการใหม่นะเจ้
1: า
0: ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารในหลากหลายเรื่องหลายๆราวนะเจ้าที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นความบันเทิงอย่างอื่นก็ดีนะเจ้าวันนี้คงต้องนำรายการลาไปก่อนแล้วบอกว่าจะเป็นน้องวิจารณ์วันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าตุลากิติคุณไม่หลวงนุ้ยอปมช.จังหวัดเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับอาจารย์ติ๊กครับจากพคบ.เชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เฮา3คนลาไปก่อนแล้วเจ้าปะกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
2: สวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันที
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะที่เป็นการทิ้งงานพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทางนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บนเส้นทางอำเภอปายมุ่งหน้าจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้รถยนต์เสียหายเกือบทั้งคันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
6: บนเส้นทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งหน้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์คันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ขนาดกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนหลังผู้ขับขี่สังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้องเครื่องจึงรีบนำรถจอดข้างทางก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วโชคดีผู้อยู่ภายในรถสามารถออกมาได้ทันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาไม่นานก็สามารถดับไฟได้สำเร็จแต่รถยนต์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันส่งผลให้การจราจรบนเส้นทางปายเชียงใหม่ชะลอตัวเป็นช่วงสั้นๆก่อนกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติ คุณากรปรัฏฐาจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดตลาดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ4สิงหาคมนี้
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณหมู่ที่1ตำบลสองแพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและส่งเสริมการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: นใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรจากกิติชัยนะคะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายให้ดูข้อมูลนะคะมาตรการกิจกรรมเช็คอินกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD และช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายท่านเลยเดินทางท่องเที่ยวนะคะในช่วงของกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงหน้าฝนและที่นิยมกันตอนนี้เลยก็คือการเดินป่าไม่ว่าจะไปจุดเช็คอินที่ไหนนะคะเห็นที่ตรงข้างหลังวัดผาลาดหรือจะไปที่ห้วยตึงเท่าก็มีการเดินเหมือนกันนะคะหรือจะไปจุดที่เป็นดอยต่างๆของทางจังหวัดเชียงใหม่มีทางม่อนด้วยมีห้วยกุ๊บกั๊บทั้งแม่แตงก็นิยมไปนะคะดอยหัวหมูขาดอกเซี่ยวแต่เรื่องของการเข้าไปเราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคที่อยู่ในป่ามียุงเป็นพาหะก็คือระวังเรื่องของโรคไข้มาลาเรียด้วยเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวโดยมียุงก้นปล่องตัวเมียเป็นพาหะนำโรคหลักเลยเมื่อเข้าไปถึงพื้นที่ป่านะคะก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าอาจจะโดนยุงกัดแล้วไม่ได้มีการฉีดยากันยุงไปทายาแล้วก็มีเชื้อขึ้นมานะคะหลังจากที่เราไปเดินป่ากลับมาเนี่ยต้องสังเกตอาการบางทีอาจจะมีไข้สูงด้วยนะคะอาการของโรคเนี่ยหลังได้รับเชื้อ 10-14 วันมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวนะคะอาจจะต้องมีการนำยากันยุงไปทายาบ้างยาฉีดนะคะสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดแล้วก็เวลามีกางเต็นท์นอนเนี่ยก็ต้องอาจจะมีเต็นท์แล้วก็มีมุ้งมีผ้านะคะที่ทำให้เราเนี่ยปิดไม่ให้ยุงกัดได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอาการสงสัยรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อด้วยนะคะสายด่วนที่กรมควบคุมโรค1422ระวังเข้าป่านะต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องของโรคด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางเพราะตอนนี้ก็ยังมีการรณรงค์ให้ร่วมกันดูแลทั้งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการเดินป่าเชิงนิเวศระวังเรื่องของสัตว์ระวังเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยแยกขยะแล้วก็บางทีอาจจะต้องเก็บลงมาทิ้งข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันดูแลทำความสะอาดแล้วก็คัดแยกขยะกันด้วยค่ะ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน

0: ราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: ความเข้าใจความห่วง

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆประเทศไทยของเรากำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะคะแล้วก็กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือประชาชนวัย46ถึง60ปีกว่า17ล้านคนที่กำลังเข้าใกล้วัยเกษียณแล้วก็แต่ว่าดูจากเงินออมแล้วเนี่ยยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตระยะยาวนะคะตอนนี้ทางกอช.เองก็มีการเตือนว่าเราควร

ช้หรือบางท่านเก็บออมแล้วบางท่านหากออมช้าความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณก็จะลดลงด้วยทางกอช.เองก็เลยชวนแรงงานนอกระบบเริ่มออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรทำงานฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะอายุ15จนถึง60ปีเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายอย่างเช่นรัฐสมทบเงินออมให้สูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีนะคะหรืออันนึงก็เป็นการออมง่ายเริ่มต้นเพียง50บาทต่อครั้งสูงสุด 30,000 บาทต่อปีหรือจะเป็นอายุครบ60ปีรับบำนาญรายเดือนตลอดชีพแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเงินออมใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเนี่ย 30,000 บาทต่อปีนะคะเพราะว่าการวางแผนเกษียณเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนแก่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็สามารถที่จะไปสมัครหรือตรวจสอบสิทธิ์ได้ไปดูข้อมูลได้นะคะทางแอปพลิเคชันกอช.หรือว่าทาง LINE @nsf.th counter service ทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม02-049-9000ค่ะเพราะว่ามีข้อมูลต่างๆให้นะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage ของทางกอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ตอนนี้ก็ยังมีการปลูกฝังให้รู้จักการออมตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีการปลูกฝังเรื่องของการออมก็คืออาจจะนำค่าอาหารให้น้องๆแล้วก็อาจจะเก็บสัก5บาทเริ่มต้นสัก5บาทแล้วมีกระปุกออมสินไว้ให้หรือบางท่านก็อาจจะคิดเรื่องของการวางแผนต่างๆว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเอาเงินไปใช้อะไรบ้างนะคะใช้เรื่องของค่าหนี้สินมีไหมค่ารถค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่ากินหรือว่าค่าซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็ต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้ากันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการวางแผนเรื่องของการออมก็เข้าไปดูได้ที่เพจของกอช.ค่ะ

0: ีป่าอเมซอนอยู่สองข้างทาง
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
4: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการเปิดตัวพม.แคร์ที่จะยื่นเงินสงเคราะห์ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือเปิดตัวระบบการพลิกโฉมบริการสวัสดิการสู่สังคมดิจิทัลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสามารถที่จะยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ง่ายๆผ่านมือถือตัวเองนะคะเชื่อมข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็ทางรัฐด้วยค่ะเป็นการเปิดตัวโครงการที่จะขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารสร้างการรับรู้ของระบบพม.แคร์ช่วยให้คนที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นแล้วก็คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนนะคะซึ่งระบบพม.แคร์เนี่ยจะทำให้มีการคัดกรองแม่นยำขึ้นโปร่งใสส่งเงินช่วยเหลือมือถึงมือประชาชนเร็วขึ้นแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะก็จะมีการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และติดตามสถานะด้วยตนเองนะคะผ่านระบบของ e-service บนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะคะสามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานระบบดิจิทัลเจ้าหน้าที่พม.เองหรือว่าพ.อ.พม.ก็จะได้ให้ความช่วยเหลือก็คือเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนควรที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยค่ะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC หรือเข้าไปที่ทางพม.ของแต่ละจังหวัดด้วยก็ได้ค่ะมีการช่วยเหลือแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ตอนนี้ก็ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการที่จะให้เข้าไปใช้งานได้ง่ายบนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือแยกตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569นี้

และ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารในด้านของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้ก็มาพบกันทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของด้านการแจ้งเตือนภัยนะครับนำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการหลอกแรงงานไปต่างประเทศซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการสั่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์พองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับและต้องสูญเสียเงินจำนวนมากซึ่งล่าสุดนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานก็ได้มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการย้ำเตือนประชาชนที่ต้องไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นก็คือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมจัดหางานกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจะส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดหางานและก็คุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก็จะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยลักลอบออกนอกราชอาณาจักรหรือผ่านช่องทางทางธรรมชาตินอกจากจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในส่วนของบริษัทเถื่อนนะครับที่หลอกแรงงานไปต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในส่วนของข่าวสารนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางรัฐบาลนะครับที่ตอนนี้นะครับหากใครที่มีใบสั่งจราจรค้างชำระแต่ยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ใครที่ต่อภาษีรถหากมีใบสั่งจราจรค้างชำระยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการเดินหน้ายกระดับวินัยจราจรเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไประบบเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกจะเริ่มใช้เป็นทางการเพื่อที่จะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลและก็สนับสนุนการสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570ที่ได้มีการตั้งเป้าในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งของตนเองได้อย่างครบถ้วนก่อนชำระค่าปรับโดยมีข้อมูลประกอบเช่นสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือน
หลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งเพื่อให้ทุกขั้นตอนสามารถที่จะตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมเมื่อมีการออกใบสั่งหากผู้กระทำความผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายและหากยังไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งทั้งนี้เจ้าของรถยังสามารถดำเนินการต่อภาษีรถประจำปีได้ตามปกติแต่หากยังมีใบสั่งจราจรค้างชำระจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราวและยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีหรือว่าป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามจราจรอย่างเคร่งครัดลดการกระทำความผิดลดอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

อายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่เป็นกรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ซีซีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การขับรถได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับกรณีที่มีการขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนั้นก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้เด็กไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาได้ในกรณีที่กฎหมายตามพระบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546บัญญัติว่ากรณีบุคคลใดที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือทำให้เด็กนั้นมีความประพฤติเสี่ยงในการกระทำความผิดต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามแม้บิดามารดาไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือต้องรับโทษทางอาญาด้วยแล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น

สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ในการรับแจ้งความออนไลน์นะครับอ้างว่าจะช่วยตามเงินคืนให้สุดท้ายก็โดนหลอกเงินซ้ำสองนะครับซึ่งความหวังกลายเป็นช่องทางมิจฉาชีพนี่คือรูปแบบอาชญากรรมออนไลน์นะครับที่กำลังสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายที่เพิ่งผ่านการถูกหลอกลวงมาไม่นานซึ่งกลโกงนี้ก็คือการหลอกนะครับว่าสามารถติดตามเงินคืนได้โดยมิจฉาชีพจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รับแจ้งความออนไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐทนายความหรือบริษัทรับติดตามทรัพย์สินเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายเชื่อว่ากำลังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่แท้จริงแล้วต้องการหลอกเอาเงินจากเหยื่อซ้ำรอบสองนะครับซึ่งวิธีการหลอกล่อของกลุ่มมิจฉาชีพก็จะมีการสวมรอยเป็นตำรวจไซเบอร์สร้างเพจปลอมหรือว่าแอดไลน์เหยื่ออ้างตัวเป็นตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.หรือเจ้าหน้าที่รัฐเหยื่อเก่าก็คือเป้าหมายมิจฉาชีพก็จะมีข้อมูลว่าใครเคยตกเป็นเหยื่อจึงสบโอกาสหลอกซ้ำในช่วงที่เหยื่อกำลังร้อนใจและอยากได้เงินคืนโดยอ้างว่าตรวจพบเงินของคุณแล้วกำลังดำเนินการอายัดบัญชีคนร้ายสามารถนำเงินกลับคืนได้ทั้งหมดเหลือเพียงขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นมีการอ้างนะครับว่าค่าดำเนินการเมื่อผู้เสียหายเริ่มเชื่อใจก็จะหลอกล่อให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาลค่าเอกสารหรือค่าปลดล็อกระบบค่าประกันการโอนเงินคืนเพื่อนำเงินที่ถูกโกงกลับมาสุดท้ายนะครับเมื่อโอนเงินไปแล้วเงินที่หวังว่าจะได้คืนก็ไม่ได้กลับมาแถมยังต้องเสียเงินเพิ่มอีกก้อนหนึ่งอย่างน่าเจ็บใจนะครับซึ่งจุดสังเกตที่ควรระวังดังนั้นหากได้รับการติดต่อนะครับในลักษณะนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพมีการอ้างว่าสามารถนำเงินที่ถูกโกงกลับคืนได้ 100% ขอให้โอนเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจเจ้าหน้าที่รับแจ้งความออนไลน์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้รีบโอนเงินเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินคืนใช้เอกสารหรือบัตรเจ้าหน้าที่ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งวิธีป้องกันนะครับก็คืออย่าเชื่อคำโฆษณาได้เงินคืน 100% เพราะว่าไม่มีหน่วยงานใดรับประกันผลเช่นนั้นได้ห้ามโอนเงินเพิ่มเด็ดขาดหากมีบุคคลแปลกหน้าอ้างว่าสามารถตามเงินคืนได้และขอให้โอนเงินก่อนให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มการติดตามเงินคืนของหน่วยงานรัฐจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นตรวจสอบกับหน่วยงานทางการโดยตรงหากมีผู้ติดต่ออ้างเป็นเจ้าหน้าที่ก็ให้โทรสอบถามผ่านช่องทางทางการของหน่วยงานนั้นไม่ควรใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชีที่ผู้ติดต่อส่งมาให้หากตกเป็นผู้เสียหายแล้วอย่าหาทางออกจากผู้ไม่รู้จักควรแจ้งความแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็โทรแจ้งสายด่วน AOC 1441เพื่อระงับบัญชีทันทีตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งศูนย์ AOC กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อก็คือกลุ่มเป้าหมายสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพเพราะมักอยู่ในภาวะเร่งรีบต้องการเงินคืนและพร้อมเชื่อผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือได้จึงขอให้ประชาชนตั้งสติตรวจสอบทุกครั้งก่อนโอนเงินและจำไว้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเก็บค่าดำเนินการเพื่อแลกกับการได้เงินคืนและไม่มีใครรับประกันนำเงินที่ถูกโกงกลับคืนได้ 100% นะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์ AOC 1441นะครับนำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

ลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของการทำบุญนะครับแล้วก็ช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับหลายท่านก็คงจะนิยมในเรื่องของการทำบุญต่างๆซึ่งในช่วงนี้นะครับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยก็มากับสายบุญนะครับซึ่งมิจฉาชีพก็จะมีการแอบแฝงความศรัทธาของประชาชนก็มีการเตือนภัยนะครับกลุ่มสายบุญมิจฉาชีพก็มีการแฝงศรัทธาเปิดรับบริจาคใช้ภาพวัดมูลนิธิสร้างความสงสารบีบเร่งให้เหยื่อโอนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับต้องระวังมิจฉาชีพในการแฝงศรัทธาหลอกทำบุญออนไลน์ซึ่งขั้นตอนการหลอกลวงนะครับมักนำภาพพระวัดมูลนิธิเด็กป่วยผู้ยากไร้หรือเหตุการณ์เร่งด่วนมาโพสต์สร้างความน่าสงสารขอรับบริจาคจากนั้นก็เร่งรัดให้โอนเงินด่วนก่อนโอนเงินทำบุญนะครับก็ควรที่จะตรวจสอบทุกครั้งก็ควรที่จะตรวจสอบชื่อบัญชีตรงกับชื่อวัดหรือไม่มูลนิธิหน่วยงานที่รับบริจาคตรวจสอบเพจทางการหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ค้นหาข้อมูลย้อนหลังว่าเคยมีการแจ้งเตือนหรือว่าร้องเรียนหรือไม่จากนั้นนะครับก็ให้โทรสอบถามหน่วยงานโดยตรงเพื่อยืนยันการรับบริจาคหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนอาชญากรรมออนไลน์1441หรือ www.thaipoliceonline.go.th นะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนเรื่องของทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็จะเป็นในเรื่องของการแอบอ้างการส่ง SMS ต่างๆนะครับมีการแอบอ้างหน่วยงานต่างๆนะครับโดยการส่ง SMS ซึ่งในส่วนของ SMS ต่างๆที่ส่งมาก็อาจจะมีการแอบแฝงของกลุ่มมิจฉาชีพก็เป็นได้ซึ่งมิจฉาชีพมักใช้ SMS เป็นเครื่องมือหลอกลวงโดยอาศัยข้อความที่ทำให้เราตกใจรีบตัดสินใจหรือรู้สึกว่าถ้าไม่รีบทำจะเสียสิทธิ์ซึ่ง5ข้อความที่พบได้บ่อยนะครับก็คือเรื่องของพัสดุตกค้างได้รับเงินคืนคะแนนสะสมกำลังหมดอายุบัญชีถูกระงับแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับถึงแม้ข้อความจะดูน่าเชื่อถือแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือลิงก์ปลอมที่อาจนำไปสู่เว็บไซต์หลอกลวงหรือว่าหลอกให้ติดตั้งแอปอันตรายแล้วก็ขโมยข้อมูลส่วนตัวก็ได้นะครับซึ่งวิธีป้องกันก็คืออย่าคลิกลิงก์จาก SMS ที่ไม่แน่ใจอย่ารีบกรอกข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือว่า OTP หากสงสัยนะครับก็ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานผ่านช่องทางทางการเท่านั้นควรที่จะตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียข้อมูลแล้วก็ทรัพย์สินของเรานะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเยี่ยมพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้ย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินปลอดภัยผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกร้องให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือประเด็นวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาของสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อหารือต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาความร่วมมือขยายการส่งออกนมปศุสัตว์ประมงและเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะร่วมคณะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และวันที่4สิงหาคมซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีการเจรจาเร่งรัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตส่งออกนมรวมไปถึงความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ประมงเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทย
2: วันที่3ที่4เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะบินไปที่อินโดนีเซียเพื่อไปตามคำเชิญเป็นทางการซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือไปเจรจาในหนึ่งในประเด็นเจรจาก็คือทั้งเรื่องทั้งหมด4เรื่องก็จะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องปศุสัตว์แล้วก็เรื่องประมงแล้วก็เรื่องนมด้วยเช่นกันเพราะว่านมเนี่ยทางนู้นเนี่ยโอเคในหลักการแล้วว่าให้เราเนี่ยส่งออกไปได้แต่เหลือแค่ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆก็จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยอสคได้เยอะเพราะว่าเขาต้องความต้องการของเขาสูงมาก
1: รัฐบาลเปิดเผยกระแสตอบรับพันธบัตรออมพลัสดีเยี่ยมขายหมดภายใน21วินาทีพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้เพื่อสนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยสามารถจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงและปลอดภัยของประชาชนรายย่อยทางนี้รัฐบาลมีนโยบายเน้นย้ำให้เงินทุนในระบบกระจายสู่ประชาชนและเศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงโดยพันธบัตรออมพลัส ได้ใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนสำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถจองซื้อพันธบัตร Om Plus ในรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง1,000บาทผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connectรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบการประเมินศักยภาพธุรกิจแทนการพึ่งพาหลักประกันเพียงอย่างเดียวธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไทยจะหลุดพ้นจากบัญชีเฝ้าระวังของกระทรวงการคลังสหรัฐในการประเมินรอบหน้าน
3: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงรายงานการประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ US Treasury ในรายงานฉบับล่าสุดที่ประเมินจากข้อมูลทั้งปีของปี2568ประเทศไทยยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือ Monitoring List เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐจะประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศโดยใช้3เกณฑ์หลักได้แก่การเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าร้อยละ3ของ GDP และการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศที่เข้าเกณฑ์2ใน3ข้อจะถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังโดยในรอบการประเมินก่อนหน้านี้ไทยติด2เกณฑ์คือการเกินดุลการค้ากับสหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ร้อยละ38ของ GDP ทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวอย่างน้อย2รายงานติดกันเพื่อให้สหรัฐได้ติดตามและพิจารณาการดำเนินนโยบายของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามธปท.คาดการณ์ว่าในรายงานฉบับถัดไปประเทศไทยจะเหลือติดเกณฑ์เพียงข้อเดียวคือการเกินดุลการค้าและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาให้พ้นจากรายการบัญชีเฝ้าระวังในการประเมินรอบหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการเผยแพร่รายงานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
4: เกณฑ์ของสหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยู่ใน monitoring list แปลว่าจะต้องติดอยู่ใน monitoring list อย่างน้อย2รายงานต่อกันเพื่อที่เขาจะติดตามแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการทำนโยบายของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสามารถที่จะพิจารณาถอดออกจาก monitoring list ได้ถ้าไม่ได้กลับมาติดเกณฑ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกในรายงานฉบับถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคมถึงมิถุนายนไทยน่าจะติดเพียง1ใน3เกณฑ์นะคะเป็นยังเป็นเรื่องของเกณฑ์การกระดุลในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการกับสหรัฐนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะพ้นจากการอยู่ใน monitoring list ในรายงานฉบับถัดไปนะคะซึ่งเราเองก็จะติดตามการประเมินของUS Treasury อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยอีกว่าถึงแม้ไทยจะมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังมองว่ามาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศและการกำกับดูแลธุรกรรมทองคำของไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและลดความผันผวนของค่าเงินบาทโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่อย่างใดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569
5: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2ทับ2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดโลกกรมสรรพากรยืนยันคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ถึงปี2570พร้อมยกเว้นภาษีสินค้าจำเป็นเพื่อลดภาระประชาชนกรมสรรพากรยืนยันการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT สำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปยังคงใช้อัตราร้อยละ7ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้สินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดรวมทั้งการบริการขนส่งทางรถยนต์ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกินล้าน800,000บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรศัพท์1161ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวหลังธนาคารลาวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและติดตามความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่า1,000 ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวกลางชำระเงินออนไลน์หรือ Paymentเกตเวย์ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นเหยื่อโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเป็นการสานต่อข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในไม่กี่วันและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมกำชับให้การนำเสนอข่าวเป็นไปตามหลักจริยธรรมไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมทั้งสั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเร่งตรวจสอบและชี้แจงข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์จังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลเริ่มปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบวันพรุ่งนี้พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน
5: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุกแห่งจะลงประจำการในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกบูรณาการการทำงานร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยในระดับตำบลอย่างใกล้ชิด
6: ของนราธิวาสน่าจะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ดำเนินการแบบจริงจังมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังของแต่ละอำเภอท่านผู้ว่าก็มีดำริว่าให้ทางผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไปช่วยกันจัดทำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดหัวหน้าชกต.เรื่องสำคัญก็คือเมื่อให้เขาไปนอนที่ชกต.นะครับอันนี้เป็นกฎของทัพเลยปลัดอำเภอต้องไปปฏิบัติหน้าที่แบบจริงจังนะครับ
5: โดยในระยะแรกจะเร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการระบบป้องกันและที่พักให้มีความปลอดภัยก่อนลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนเยี่ยมวัดมัสยิดโรงเรียนและร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้านผ่านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงการผลักดันฮุกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีการเฝ้าระวังข่าวสารและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุด พบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีทั้งนี้อธิบดีปภ.ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นให้ยกระดับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและผู้นำท้องถิ่นภายใต้หลักการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์ภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสันทองรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
9: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจากทั้งหมด27ประเทศร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกซึ่งถูกผลักดันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีและนางเมเทอร์เฟอร์ดริกเชนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อหารือมาตรการรับมือวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งแอฟริกาเหนือพร้อมย้ำว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่แล้วและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.5 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายวันนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าเมืองยังซานมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นวันที่5ติดต่อกันพร้อมเตือนว่าอุณหภูมิในเมืองยังซานอาจสูงกว่า43องศาเซลเซียสหากคลื่นความร้อนยังคงสะสมต่อเนื่องด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกของเกาหลีใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนพร้อมกำชับให้ดูแลระบบไฟฟ้าและประปาให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้

บัดมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่น
ร่ำไห้รำพันคร่ำ

0: ควรอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิกขสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิกขสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่า ท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไป ในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญ ที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิลยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่G9051เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาร์ทิดันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางสาวสิริยาดาคฤหะอ๋องชาวจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มีโอกาสเข้าถวายพระบรมศพโดยในครั้งนี้ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัว
2: ดีใจมากๆเพราะว่าครั้งก่อนมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยมารอบที่สองวันนี้ได้เข้าไปได้กราบมีความปลื้มปิติทำด้านหัตถกรรมอยู่นะได้เอาไปใช้ด้านหัตถกรรมปักผ้าปักเลื่อมได้เอาไปใช้เป็นประกอบอาชีพของตัวเอง
1: ขณะเดียวกันด้านของจิตอาสานายวิชิตตานกุลกล่าวว่าตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้วยความเต็มใจเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยช่วยแนะนำเส้นทางจุดให้บริการและจุดขึ้นรถเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3: จิตอาสาภาคประชาชนครับมาบริการประชาชนทั่วไปครับเช่นประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเสร็จจะเดินทางไปตรงไหนต่อเราก็มีการแนะนำของจิตอาสาบริการอยู่ครับก็ดีใจนะครับที่เราได้ทำจิตอาสาเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนะครับเราก็มีการบริการทุกคนทุกชั้นนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดทางด้านการจราจรจุดบริการทางการแพทย์อาสาสมัครจุดประชาสัมพันธ์คอยแนะนำเส้นทางเข้าออกรวมถึงได้จัดพื้นที่รองรับการจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนอย่างยั่งยืนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขผ่านการทำความดีด้วยหัวใจและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาอาชีพและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในงานมีบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การตรวจสุขภาพและการให้บริการปศุสัตว์นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งเรื่องการป้องกันภัยยาเสพติดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาท
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมีนโยบายผลักดันสินค้าโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตผ่าน2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อน One Stop Service ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการพัฒนามาตรฐานดีไซน์การสนับสนุนทุนดอกเบี้ยต่ำและการผลักดันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรูปแบบแฟรนไชส์ธุรกิจเพื่อกระจายโอกาสและสร้างความหลากหลายไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าทับซ้อนในตลาดพร้อมเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทหรือรวมทั้งสิ้นกว่า770ล้านบาทภายในงานได้รวบรวมร้านค้าจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยพร้อมเปิดตัว4โซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์และนวัตกรรมไลฟ์สไตล์โอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยเพื่อเปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหา ก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนคนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจเพื่อยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนตนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องก่อนเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพราะการเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลดังนั้นโรงเรียนตนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้กรมอุทยานมีแผนขยายผลการจัดตั้งห้องเรียนรู้เชิงนิเวศตนเดินป่าให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและวรรณอุทยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลแล้วส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อไปด้านนางสาวสุดใจสุนชาวลิศผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจัดตั้งโรงเรียนตนเดินป่า10แห่งเพื่อสร้างครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่มีองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเดินป่าตามหลักการไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่รับฟังเสียงสะท้อนเกษตรกรผลักดันกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อยอดชุมชนยั่งยืน
6: วันนี้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านยางพาราและเยี่ยมชมนิทรรศการต่อยอดชุมชนยั่งยืนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืนการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรอาทิปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชลประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัญหาราคาปุ๋ยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งจะได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงการผลักดันอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เรื่องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทิ้งท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่นโมที่ฟักออกเป็นตัวพร้อมเดินทางสู่ท้องทะเลในช่วงค่ำวันนี้โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการและเรียนรู้เรื่องราวเต่าทะเล
7: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่า ในช่วงเวลา 19:00 น.วันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมโดยครั้งนี้เป็นรังที่4จากทั้งหมด6รังหลังจากทำการเพาะฟักเป็นเวลากว่า60วันโดยกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่าทะเลช่วงค่ำเนื่องจากเป็นการเพิ่มอัตราการรอดของลูกเต่ามะเฟืองจากผู้ล่าตามธรรมชาติทางนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่ามะเฟืองเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาของการปล่อยเต่ามะเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองเช่นการงดใช้แฟลชและแสงไฟทุกชนิดงดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางโดยก่อนการปล่อยเต่ามะเฟืองสู่ทะเลบริเวณชายหาดภายในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจะมีการจัดกิจกรรมเสริมอาทินิทรรศการเปิดโลกเต่าทะเลการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและความสำคัญของชายหาดวังไข่และมีไฮไลท์พิเศษลุ้นเป็น5ผู้โชคดีร่วมปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีประกาศปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองพักทางตอนใต้ฮังการีเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศหลังระดับน้ำในแม่น้ำดานูบอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการจากภัยแล้งและคลื่นความร้อนส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ1ใน3ของไฟฟ้าทั่วประเทศต้องหยุดเดินเครื่องเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ตามปกติขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮังการีคาดการว่าหลายพื้นที่ของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจแตะระดับ42องศาเซลเซียสเทียบเท่าสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูเปิดเผยว่าเกิดเหตุเครื่องบินนำเที่ยวขนาดเล็กลำหนึ่งตกขณะบินเหนือแหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาซึ่งเป็นกลุ่มลวดลายโบราณขนาดมหึมาบนพื้นทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศเปรูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีอิตาลีและสเปน11รายรวมทั้งลูกเรือชาวเปรูอีก2รายทั้งนี้เครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินหลังนักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนเครื่องบินตกและเกิดเพลิงไหม้จนทำให้ทางการไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่แหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเปรูโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนราว 100,000 คนและนิยมชมพื้นที่จากเครื่องบินนำเที่ยวศรีลังกาส่งทหารและหน่วยคอมมานโดพิเศษหลายร้อยนายเข้าควบคุมเหตุจลาจลภายในเรือนจำมหาราตั้งอยู่แถบชานเมืองกรุงโคลัมโบหลังผู้ต้องขังทำลายอาคารหลายส่วนของเรือนจำรวมถึงห้องครัวโรงพยาบาลอาคารฟื้นฟูผู้ต้องขังและศูนย์ฝึกอาชีพส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอีก6รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและทยอยนำกลุ่มผู้ก่อเหตุกลับเข้าห้องขังทางนี้เรือนจำมหารามีผู้ต้องขังราว 4,100 คนซึ่งมากกว่าความจุที่รองรับได้ถึง4เท่าสะท้อนถึงปัญหาความแออัดในเรือนจำของศรีลังกาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางการศรีลังกาประกาศแผนดัดแปลงอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นเรือนจำเพิ่มเติมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลรอบชิงชนะเลิศที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองโดยนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของพิชยะวุฒิชัยปีกจากสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดที่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปคือการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มเพื่อนำทีมแชมป์ทั้ง4กลุ่มไปแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสยกรุงเทพมหานครในวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ต่อไปการแข่งขันแกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52.2 กิโลกรัมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนอันมากูลโชโรบีโควาจากคีร์กีสถานไป3-0ขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน93กิโลกรัมเคเนตนาธานทองสงเอาชนะคะแนนบาโคโรมอฟอาบูบักจากทาจิกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์3-0สรุปผลงานทัพนักกีฬามิกมาเชียนอาร์ตทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026 The Final อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าอันดับ3รุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองติดตามได้จากรายงาน
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชลาไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ปกครองแฟนฟุตบอลและประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อทีมที่เชียร์เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนอย่างเนืองแน่นส ึ่งตั้งแต่ก่อนเปิดให้เข้าสนามกองเชียร์จำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเที่ยงพร้อมนำเก้าอี้สนามแบบพกพาและอุปกรณ์สำหรับพักคอยมาเตรียมตัวรอเข้าชมการแข่งขันรอบสำคัญสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3รุ่นอายุไม่เกิน13ปี BCCFC เอาชนะกรานบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่ด้วยสกอร์2-0ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะ BU หนองกี FC ด้วยการดวลจุดโทษ3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1สำหรับการแข่งขันรายการ CLO Cup 2026 The Final รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับพระแม่มารีสาทรและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับโรงเรียนการทารารมปุริมปราศภาภาครายงาน
1: แกรี่วานกรรมการผู้จัดการไฮร็อกเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกไฮร็อกเดินหน้าขยายตลาดเอเชียเตรียมจัดการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกระหว่างวันที่13-16สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 22,000 คนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมพร้อมเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่กำลังเติบโตในประเทศไทยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่2ของปีหลังการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองซานติอาโกประเทศชิลีเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่6-16สิงหาคมนี้โดยว่าที่ร้อยตีธนกฤตอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักตบชุด U17 นี้เก็บตัวมานานพอสมควรเตรียมการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของสมรรถภาพและเบสิกต่างๆและรวมทีมกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมค่อนข้างมากขณะที่จามิกรแคนแก้วนักตบสาว U17 ไทยกล่าวว่ารายการนี้ทุกคนเตรียมทีมมาอย่างดีและจะทำให้เต็มที่ตั้งเป้าจะขึ้นโพเดียมให้ได้สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับชิลีตุรกีอียิปต์สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเช็กโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับตุรกีในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 4:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิดคาดนาครายงาน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยสายเลยก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีที่เราจับตาดูทั้งโลกซูมเข้าไปส่องเข้าไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยที่คนไทยควรจะต้องสนใจเป็นพิเศษวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าหัวข้อที่น่าสนใจและอาจจะไม่มีใครเคยสนทนาหัวข้อนี้บอกว่าคอมมิวนิสต์ใหม่นี่ดียังไงคอมมิวนิสต์ใหม่นะไม่ใช่คอมมิวนิสต์เก่านะคอมมิวนิสต์ใหม่แต่คอมมิวนิสต์ใหม่มันคืออย่างไรและทำไมวันนี้คุณวิกรมถึงชวนคุยเรื่องนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณชัยและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันว่าคอมมิวนิสต์ใหม่นี่ดีอย่างไร
1: คอมมิวนิสต์ใหม่นี่หมายถึงจีนคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์เวียดนามใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: อะไรอีกรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
2: เป็นรัสเซียนี่เจ้าตำรับแล้วรัสเซียนี่นะ
1: เกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์เหมือนกัน
2: คอมมิวนิสต์เหมือนกัน
1: เ
2: ท่านี้คนที่เรามาดูคุณทิชัยยังจำได้ไหมว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยที่เราไปในประเทศจีนตอนนั้นจีนก็จนใช่หรือเปล่า
1: ใช่
2: แต่ทำไมตอนหลังทำไมจีนเขาเรียกว่าพัฒนากันรวดเร็วอย่างนี้ล่ะใช่ไห
1: ม
2: ถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาไม่เอาแล้วไอจีนรุ่นเก่าอ่ะ
1: คอมมิวนิสต์เก่ากับคอมมิวนิสต์ใหม่ต่างกันยังไง
2: ก็ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นมาทุกอย่างนี่จะเป็นของรัฐหมดไง
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยเขาก็เปิดเอกชนนะหรือรัฐวิสาหกิจไปทำกันเองฉะนั้นวันนี้จีนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์โบราณที่บอกว่าทำแล้วเป็นของคอมมูนใช่ไหมคุณชัยจำได้ไหม
1: คอมมูนทุกคนอยู่ตรงส่วนกลาง
2: เขามองว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าไม่มีความเป็นเจ้าของเนี่ยฉะนั้นเมื่อความไม่เป็นเจ้าของเนี่ยทุกคนก็ไม่ขยันก็ไม่แอคทีฟไม่อะไรต่างๆสมัยเลนินสมัยใครต่อใครนั่นเขาบอกว่าเอ้ยเป็นของคอมมูนเป็นของส่วนรวมแล้วเราทำก็ทำให้กับส่วนรวม
1: ใ
2: ช่ไหมฉะนั้นสมัยโบราณพวกคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่ค่อยพัฒนาก็จนยังไงก็จนอย่างนั้นที่จริงเนี่ยอำนาจของรัสเซียเนี่ยเมื่อก่อนนี่ถือว่าดีมากนะโอ้ยิ่งใหญ่สหภาพโซเวียตเนี่ยแต่สหภาพโซเวียตเนี่ยมีการปกครองเป็นแบบคอมมูนเห็นไหมฉะนั้นทุกคนก็อ้วกทำได้เท่าไหร่จะมาก็ได้เท่านั้น
1: ไม่มีแรงจูงใจนะ
2: ไม่มีแรงจูงใจคราวนี้จะขยันยังไงอัวก็ไม่มีประโยชน
1: ์
2: เพราะว่าทุกอย่างเป็นของรัฐหมด อันนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าที่ตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงมาก็จะเป็นอย่างนั้นพอเติ้งเสี่ยวผิงมาเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยุโรปนะที่เขาไปทำงานเขาไปเรียนมันทำไมเจริญเอาเพราะเขาเห็นว่าโอ้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของบริษัทของห้างร้านของธุรกิจต่างๆฉะนั้นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ทำให้ผู้คนเขาขยันไง
1: ใช
2: ่คุณสุริชัยลองเห็นว่าถ้าประเทศไทยนะเป็นแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยเราจะเจริญเติบโตมาได้ดีไหม

0: ดไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะเอื่อยๆเฉย
1: ๆ
0: ใช่ไหมขนาดคนรัสเซียในสมัยเก่าเขาก็เข้มแข็งแข็งแรงนะเขาไปยึดมองโกเลียเขาไปลบกับญี่ปุ่นนะเขาไปยึดยุโรปตะวันออกเขาเข้มแข็งแข็งแรงนะใช่ไหมแต่พอเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วเขาก็ GDP ตกต่ำคนไม่ขยันตรงเนี้ยมันก็เลยเห็นกลายเป็นว่าคอมมิวนิสต์ในอดีตเอากอร์บาชอฟกอร์บาชอฟเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมรัสเซียถึงไม่เจริญก็เพราะว่าระบบความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยในตะวันตกเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านประชาชนมีความขยันที่จะไปทำมาหากินฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่สำเร็จของคอมมิวนิสต์เก่าคุณวิชัยเห็นด้วยไหม
1: ใช่ใช่
0: เออพอเติ้งเสี่ยวผิงมาปั๊บเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้ละขืนให้คอมมิวนิสต์เก่านะปกครองประเทศจีนไปนี่เขาคิดว่าประเทศจีนนี่หงำเหงือกใช่ไหมเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันจะทำยังไงให้ประเทศจีนเขาแอคทีฟต้
1: ม
0: เฉาผิงก็แน่นอนก็เอาไอ้ระบบนะที่จะให้เป็นเสรีภาพในการที่จะทำธุรกิจก็คือเปิดให้กับต่างประเทศไงเอ้ยเขามาลงทุนเขามาลงทุนในประเทศจีนต้
1: ม
0: เฉาผิงเขาก็กลัวนะว่าความคิดของคนจีนที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์โบราณนั้นอย่างเยอะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมต้องเฉาผิงเขาก็เอ้ยบัวอย่างนั้นเอาไปเอาที่หนึ่งไปทำดีกว่าไปเอาทำที่เซินเจิ้นก่อนว่าได้เรื่องไหมถ้าไม่ได้เรื่องก็ทำไมเอ่ยก็อยู่แค่ที่เซินเจิ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์เริ่มเปิดประตูตรงนั้นน่ะมันทำให้ต่างชาตินั้นเอาเทคโนโลยีเอาเงินทุนเอาการบริหารแล้วก็เอาการตลาดเข้ามาฉะนั้นเมื่อมันมีอย่างนี้เข้ามาปุ๊บเซินเจิ้นก็เปลี่ยนแปลงจากที่ไม่แอคทีฟเหมือนในอดีตเพราะเซินเจิ้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะประมงธรรมดาพอมีโรงงานมาตั้งนะมีต่างชาติเอาเทคโนโลยีมาให้เอาการบริหารแบบมืออาชีพก็กลายเป็นว่าเอ๊ะไอโรงงานอันนี้มันก็ทำได้โดยเฉพาะค่าแรงประเทศจีนต่ำตอนนั้นก็ทำให้สินค้าจีนนั้นเริ่มขยายตัวเริ่มที่จะประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็ค่อยๆขยายจากเซินเจิ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไปตามแนวของมหาสมุทรแปซิฟิกฉะนั้นเมืองต่างๆที่ริมมหาสมุทรก็เป็นแบบเซินเจิ้นนะตั้งแต่ไม่ว่าจะกวางโจวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไปถึงเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปถึงแถวตอนเหนือฉะนั้นตอนนั้นเขาก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าอันนี้เนี่ยความเจริญความแอคทีฟของคนเนี่ยมันต่างกับคอมมิวนิสต์เดิมเนี่ย
1: เอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าถ้าเหมาเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือโฮจิมินห์กลับมาเกิดเหมากลับมาเกิดเห็นเมืองจีนตัวเองเป็นอย่างนี้โฮจิมินห์เห็นเวียดนามเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งสองท่านจะคิดยังไง
0: เฮ้ยหัวไม่ได้มาก
1: หัวไม่ได้ให้ประเทศหัวมาเป็นอย่างนี้นี่หว่านี่มันทุนนิยมนี่หว่าใช่ไหม
0: เออช็อกซีนีมาสมัยก่อนนะคุณวิชัยโอ้โหคนนี่ลำบากนะคุณวิชัยจำได้ไหมส่งเงินไปสักร้อยเหรียญเนี่ยโ
1: อ้
0: คนมันทะเลาะกันทั้งครอบครัวเห็นภาพเดี๋ยวนี้นะส่งไปหมื่นเหรียญไปดูเหอะมันยังเฉยๆเลย
1: ใช่ไหมช็อกซินีมาแล้วว่าอะไรเพราะว่าเหมาและโฮจิมินห์ไม่มองเห็นโลกจะเปลี่ยนขนาดนี้หรือยังไงตอนน
0: ั้
1: น
0: แน่นอน
1: เขาต้องการให้ประเทศเขาเป็นอะไรทั้งเหมาและทั้งโฮ
0: เขาก็อยากให้ประเทศเขาเข้มแข็งอยากให้พวกประเทศเขาเจริญในแง่อุตสาหกรร
1: ม
0: วันนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการค้นคว้าและวิ

0: ใจเรื่องของพืชผักผลไม้ดอกไม้ประเทศจีนไปไกลมากไกลที่สุดแล้วถามว่าเมื่อก่อนนี่สมัยเหมาสมัยโฮจิมินห์เป็นยังไงไม่มี
1: เราตอนนั้นทำสงครามนี่เหมาก็ต้องสู้รบกับใครต่อใครโฮจิมินห์ก็ต้องสู้กับอเมริกาใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีเวลาคิดหรอกว่าบ้านเมืองจะไปทางทิศทางไหน
0: แต่เมื่อจบสงครามเกาหลีแล้วใช่ไหมจบสงครามกลางเมืองแล้วใช่หรือเปล่าทำไมคนจีนยังจนอยู่จนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมาปรับเปลี่ยนระบบคนจีนก็เริ่มที่จะมีเงินมีอันจะกินเมื่อก่อนคนจีนนะหน้าหนาวหนาวตายนะแล้วหน้าร้อนเนี่ยก็อดตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินใช่ไหมวันนี้มีไหมผมไปเนี่ยผมยังไม่เห็นขอทานเลยสักคนหนึ่งนะคุณสุจิตใจเมื่อก่อนเนี่ยขอทานเต็มไปเลยการที่ไม่มีขอทานนั้นแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมายอมรับกันสองอย่างนะว่าประเทศเนี่ยมันจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีเสถียรภาพข้อแรกเลยถ้าไม่มีเสถียรภาพนักเลงยังครองเมืองนะแล้วก็ข้าราชการก็ยังเป็นนักเลงนะแล้วยังมีพระบางองค์ เป็นนักเลงอีกประเทศมันจะสงบได้ยังไงประเทศจะมีเสถียรภาพไหมไม่มีหรอก
1: พระเมืองจีนก็โกงแม
0: ่แน่นอนแน่น
1: อ
0: น
1: ยังโกง
0: นั่นแน่นอนแต่ยังว่ามากกับน้อยเท่านั้นเองหลวงพ่อวัดเซาหลินตอนนี้ก็ไปนั่งสวดมนต์อยู่ในคุก
1: นั่นแหละสิ
0: ก็ว่าแต่พระของเรานี่ไปสวดมนต์ในคุกมีกี่คนน่ะใช่ไหมล่ะแล้วพระไทยนี่แพ้สีกาเป็นหลักเลยนะนะสีกานี่ก็ชอบพระ
1: อ
0: ้
1: าวได้เงินได้เงินเอาทีนี้อยากให้เปรียบเทียบคอมมิวนิสต์ใหม่ของรัสเซียกับเกาหลีเหนือทำไมไม่ดีเหมือนจีนกับเวียดนาม
0: ยังเป็นของเก่าอยู
1: ่
0: เพราะว่าดูที่อย่างกับเกาหลีดีกว่าเกาหลีมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมล่ะ
1: เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือ
0: เกาหลีเหนือมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมเปิด เสรีในการที่จะให้คนเกาหลีเป็นเจ้าของบริษัทอย่างกับเกาหลีใต้ไห
1: ม
0: ไม่มีรัสเซีย
1: มี
0: เอกชนแต่ก็ไม่คนรัสเซียนี่ก็แปลกนะคุณฤทธิชัยคุณฤทธิชัยตั้งแต่อายุเด็กมาถึงวันนี้เนี่ยคุณฤทธิชัยเคยใช้สินค้าที่ทำโดยรัสเซียมีอะไรบ้างลองช่วยบอกให้หน่อยดิ
1: มาไม่ถึงเมืองไทยนี่วัดก้าม
0: ีวัดก้าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: คาเวีย
0: คาเวียคาเวียแล้วมีอะไรอีกไห
1: มเท่าที่จำได
0: ้วัดก้ากับคาเวียเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้ให้ประเทศนะอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนรถนะมีครั้งหนึ่งนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตลกคือคนรัสเซียเนี่ยเขาไม่ซื้อรถรัสเซียใช้เขาจะซื้อรถเซคันด์แฮนด์ของญี่ปุ่นไปใช้เพราะรถญี่ปุ่นเนี่ยไปคนญี่ปุ่นเขาก็ซ่อมให้ดีนะรถเซคันด์แฮนด์แล้วก็ขายมาที่รัสเซียราคาพอๆกับรถรัสเซียคันใหม่ๆเลยนะ
1: ว้าวงั้นเลยเหร
0: อเออแล้วมีวันหนึ่งปูตินเนี่ยเขาก็อยากจะโปรโมทรถรัสเซียนะ เขาก็ให้ทีวีเนี่ยถ่าย เขาก็เดินไปก้าวอ้าวอ้าวอ้าวเข้าไปถึงปั๊บก็เปิดประตูเข้าไปสตาร์ทเครื่องสามไลฟ์นะถ่ายทอดสด
1: สุดเลย
0: กอดโอ้โห
1: เจ๊งเลย
0: เสียฟอร์มเจ๊งเลยปรากฏว่ารถจีนเข้าไปขายแทนที่รถจีนก็ราคาถูกเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเห็นไห
1: ม
0: เอ้าทำไมรัสเซียถึงไม่ได้เป็นแบบจีนในเมื่อคนรัสเซียก็ฉลาดคนรัสเซียทำเรื่องอาวุธทำเรื่องอวกาศท ทำเรื่องเรือดำน้ำเทคโนโลยีดีมากเลยแต่คนรัสเซียเนี่ยตลกอยู่เรื่องนะคุณวิชัยทำเซงลีไม่ค่อยเป็น
1: รัสเซียนี่แหละ
0: อยู่ในนิคมผมนะเขาก็มีคนรัสเซียมาอยู่เมืองไทยเยอะใช่ไห
1: ม
0: เขาก็ไปเช่าโรงงานสำเร็จรูปในนิคมผ
1: ม
0: เช่าไปแล้วโดยที่เขาลงทุนไปแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร
1: เอาเลย
0: ก็เจ๊งประมาณปีกว่า
1: เขาเช่าไปทำไมแต่เขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
0: นี่ไงผมก็ยังงงๆเลยนะ ผมยังโกงๆอยู่เลยว่าแล้วก็ไม่มีใครในนิคมเรานี่เป็นชาวรัสเซียเลย
1: ไม่มี
0: ถ้าเกิดคนรัสเซียหัวเซงลี่อย่างคนจีนและคนเวียดนามรัสเซียตอนนี้นะยังมีพื้นที่ตั้ง17ล้านตารางกิโลเมตร
1: ที่เขาเยอะ
0: แก๊สก็เยอะแก๊สก็เยอะน้ำมันเอ่ยแร่ธาตุอะไรต่างๆโอ้โหนี่นะถ้าปล่อยคนจีนเข้าไปอยู่ในรัสเซียสัก100ล้านคนนะโอ้รัสเซียนี่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นต้นฉบับของคอมมิวนิสต์แต่รัสเซียก็มีโครงสร้างที่แบบไม่ใช่เป็นนะเอ็นเตอร์เพเนอร์หรือนักธุรกิจหรือหัวเซงลีไอ้ตรงนี้คนจีนกับคนเวียดนามนี่หัวเซงลีนะคุณสุริชัยคนจีนเนี่ยคุณสุริชัยเห็นคนจีนนั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆไม่ทำอะไรดูมอเตอร์ไซค์กับรถวิ่งไปวิ่งมาคุณธิชัยไปเมืองจีนเคยเห็นคนจีนทำอย่างนั้นไหม
1: เออไม่มี
0: เออแต่พี่ไทยเราเยอะนะพี่แกกลางวันไม่มีอะไรทำเนี่ยแกก็นั่งรถวิ่งไปวิ่งมา
1: แล้วเศรษฐกิจรัสเซียดีได้ยังไงถ้าอย่างนั้น
0: ก็สิ่งที่รัสเซียอยู่ได้ทุกวันนี้คือแก๊สรัสเซียเนี่ยเซ็นแก๊สสัญญาฉบับหนึ่งนะกับจีนนี่500,000ล้านเหรียญนะแล้วก็มีพวกน้ำมันมีพวกเกี่ยวกับแร่ธาตุแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม
1: ้เ
0: พราะป่าในรัสเซียนี่เยอะมาก
1: เยอะมาก
0: ฉะนั้นพวกนี้ถามว่ารัสเซียเนี่ยต้องมีผลิตอะไรยังไงบ้างก็เจาะก็จะได้แก
1: ๊
0: สและได้น้ำมันเห็นไหมแล้วก็ส่งออกแล้วลูกค้าที่รัสเซียชอบที่สุดเลยนะคือจีน
1: ลูกค้าจีนรัสเซียชอบ
0: ชอบแต่ลูกค้ายุโรปเนี่ยรัสเซียกลัวจะตลบถูกตลบหลังอยู่เรื่อยไงจำได้ท่อแก๊สไหม
1: ใช
0: ่ที่ถูกระเบิดอ่ะ
1: ใช่
0: ฉะนั้นพูดไปพูดมาก็คือคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือที่จีนกับเวียดนามส่วนที่อื่นคนที่อื่น
1: เกาหลีเหนือคิวบา
0: เห็นไหมดูสิคิวบาเนี่ยก็จะขายแต่ซิก้าแล้วซิก้าเนี่ยจะมีคนสักกี่คนไปสูบแล้วไอ้ที่บอกว่าเอาน่องสาวเอาอะไรมานะเอาเหงื่ออันนั้นมาเพื่อจะทำให้ไอ้ซิก้าเนี่ยมันมีรสชาติพิเศษปรากฏว่าผมไปฟังคนคิวบาแล้วเขาบอกโน่อันนี้นะสาวที่ไหนมันจะเอาไอ้อะไรนะหน้าตักมาให้มาม้วนไม่มีเขาบอกไม่มีหรอกไอ้เราก็สูบซิก้าแล้วก็จะต้องคิวบาเพราะคิวบาเขามีพันธุ์พิเศษฉะนั้นคิวบาเป็นไงก็ยังจนรัสเซียก็ยังไม่ได้จนไม่ได้รวยเห็นไหมเกาหลียิ่งอ้วกเพราะเฮียคิมแกก็วันทั้งวันแกก็จะคิดว่าอ้วจะทำยังไงให้อ้วนี่เข้มแข็งใช่ไหมยังอื่นเนี่ย
1: ใหม่คอมมิวนิสต์ใหม่ถ้าใช้ไม่ถูกก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กเสมอไป
0: แต่ส่วนใหญ่ต้องมีหัวเซงลีด้วยเห็นไหม
1: กับเวียดนามนี่เขาหัวเซงลีอยู่แล้วใช่ไหม
0: คุณสุทธิชัยดูคนเวียดนามสิแล้วดูแววตาเขาสิเห็นไหมเขาขยันแล้วเขาจริงจังมากตอนนี้ข้าราชการเวียดนามนี่โอ้โหผมไปเจอเขานะเนี่ยไปเจอแต่ละคนนี่โอ้โหทำไมแกหัวดีอย่างนี้เนาะ แล้วก็ตอนนี้ถูกจับเข้าคุกไปแล้วประมาณ 4-5,000 คนนะเกี่ยวกับขี้โกงอ่ะเวียดนามตอนนี้จับกันหูดับตับไหมโดยที่เขาก็ประกาศผู้นำบอกเอ้ยหรือจะต้องโตเท่านี้นะแล้วหรือจะต้องลดข้าราชการเท่านี้นะโอ้โหยิ่งทำให้คนเวียดนามนี่ทำไมขมักขม้นแล้วมันมีอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยหรือต้องไปอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้วในจังหวัดนั้นเนี่ยหรือต้องทำเรื่องเศรษฐกิจให้มันโตแบบเต็มที่เลยเนี่ยยังกะสมมุติว่าที่ผมไปที่ฮาลองมาเนี่ยเขาบอกว่าฮาลองตอนนี้รายได้ต่อหัวผมก็ยังไม่ได้ไปเปิดไอ้ Chat GPT นะเขาบอกว่าตอนนี้รายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปี10,000 เหรียญประเทศไทยนี่ยังไม่ถึง 8,000 เลยเออเขาปันหมื่นเหรียญแล้วที่ฮาลองผมถามว่าให้เราทำได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยฝีมือคราวนี้พอฝีมือเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณธิชัยจำได้ไหมนายกจินน่ะฟาร์มันจินน่ะเขาเนี่ย
1: เวียดนาม
0: เขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ฮาลองและผมก็ไปเจอเขานะตอนนั้นผมว่าทำไมคนนี้มาเคาะประตูผมเรื่อยเลย
1: เคาะประตู
0: เคาะประตูรถเลยเพราะว่าตอนนั้นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอให้ผมไปเป็นเขาเรียกว่าทูตนะสัมพันธวะไมตรี
1: โยทูตพิเศษเลยนะโอ้โห
0: เออใช่ฉะนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็ส่งจดหมายให้กับทุกสถานทูตสถานทูตต่างๆเขาก็เห็นแล้วเส้นทางผมจะเดินทางนี่ไปที่ไหนนะเขาก็แจ้งไปในแต่ละจังหวัด
1: ล่วงหน้าเลยรู้วันนี้นะมากันนะนั่นต้องทูตพิเศษประจำประเทศไทยวิกรมฉะนั้นไปคารวะซะ
0: ไปถึงกับคารวะเขาก็ถามมาดูหน้าตาสิว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงนะนั่งรถบ้านมาไอ้กินอยู่ยังไงเฮ้ยผมไปเจอเนี่ยตอนนั้นแกเป็นเลขาธิการพรรคผมก็เอ๊ะทำไมคนนี้หัวแกแปลกๆวะไม่เหมือนข้าราชการธรรมดาปี2012เสร็จแล้วแกก็มาบอกผมไอ้หรือเอาแม่ไอ้ที่ดึงดวดมองไปข้างหน้าเนี่ยผืนเนี่ยหรือเอาแม่ว่ายกให้หรือผมมองหน้าตาแกนะเฮ้ยหรือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์หรือพูดซีซัวได้หรือเปล่าพอไม่ว่าพูดจริงคุณวิชัยเชื่อไหมเขายกพื้นที่ตรงนั้นให้ผม58 ตารางกิโลเมตรแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปพัฒนาเป็นนิคมยังไม่ทันเท่าไหร่เขาก็ถูกย้ายเข้าไปที่ฮานอยแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีอยู่สองกระทรวง
1: เลื่อนตำแหน่ง
0: สุดท้ายเลื่อนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นตัวอย่างที่วันนี้ข้าราชการผู้นำในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องทำไมเอ่ยนะเรียนแบบนายกจินด้วยการสร้างผลงานสร้างเม็ดการลงเม็ดเงินในการลงทุนนี่แหละครับทั้งเวียดนามทั้งจีนเขาจะใช้วิธีให้ผู้นำเนี่ยเอามณฑลนั้นไปแล้วไปทำให้ดูว่ามีผลงานยังไงบ้างไหมนี่แหละครับเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ทำให้ประเทศจีนเจริญเติบโตมาได้อย่างทุกวันนี้ครับคุณสุทธิชัย
1: นั่นเลยนี่เราวิเคราะห์ได้ชัดเจนฉะนั้นคอมมิวนิสต์ใหม่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปถ้าไม่มีการบริหารจัดการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและสำคัญคือปราบคอร์รัปชันและให้มีการสร้างเทคโนโลยีมีการวิจัยพัฒนา R&D อย่างจริงจังใช่ไหมครับนี่เลยครับต้องขอบคุณมากครับคุณวิกรมวันนี้หัวข้อทันสมัยวิเคราะห์ให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์ใหม่กับคอมมิวนิสต์เก่าแตกต่างกันอย่างไรจิตวิญญาณของเหมาเจ๋อตุงโฮจิมินห์วันนี้ตื่นขึ้นมาคงช็อกซีนีม่าอย่างที่คุณวิกรมบอกแต่ก็คงจะดีใจนะว่าเฮ้ยเหมาไม่เคยคิดว่าจีนวันหนึ่งจะแซงอเมริกาในด้านหลายๆด้านได้พร้อมๆกันโฮจิมินห์ก็ไม่เคยนึกว่าเวียดนามวันหนึ่งจะกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเพราะเศรษฐกิจ ขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แล้ว3รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบได้แล้ว3รายด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่อำเภอตากใบติดตามสถานการณ์และบัญชาการอย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายพร้อมร่วมวางแผนปฏิบัติการกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้ยังระดมกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม54นายตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนใน7โซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันและตำบลศาลาใหม่เพื่อสกัดเส้นทางหลบหนีโดยความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก2รายหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกระชับวงล้อมและเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและแจ้งเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประกาศปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณเส้นทางบ้านเกาะสวาดแยกสะปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและติดตามผู้ก่อเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดา36ในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเพลิงได้ลุกลามโรงแรมและคอนโดใกล้เคียงเสียหายรวมกว่า30ห้อง
11: ผลการตรวจสอบเพลิงไหม้ภายในร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดาพิเศษ36พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทประกอบกิจการอู่รถยนต์และคัดแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์โดยเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์ที่อยู่ระหว่างการคัดแยกชิ้นส่วนได้รับความเสียหายทั้งหมดก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง2แห่งประกอบด้วยโรงแรมได้รับความเสียหายบริเวณชั้น2จำนวน12ห้องแบ่งเป็นห้องที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด1ห้องและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน11ห้องส่วนอาคารคอนโดมิเนียมรัชดา32ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน25ห้องรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ350ตารางวาทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจุดต้นเพลิงหรือสาเหตุที่แน่ชัดได้เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้อย่างมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล2เร่งรวบรวมหลักฐานเหตุเพลิงไหม้ก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนพันตำรวจเอกอาทิตย์พรหมนอกผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ได้เนื่องจากข้อมูลและคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุยังมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นพนักงานสอบสวนจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถสรุปหาสาเหตุของเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและรอบคอบรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคารวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ฝันถึงความดีจะไม่มีที่จะให้เห็นได้ความดีแม้จะต้องเข้าไปในสถานที่ที่ต้องให้ตัดในสำนึกผิดตัดสันดานหรือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดก็ไม่อาจที่จะเยียวยาต่างๆได้และออกมาก็ทำความเลวแล้วก็สร้างความสะเทือนใจแล้วก็โดยเฉพาะคดีสะเทือนขวัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงกับบรรดาสตรีชนทั้งหลายซึ่งคงจะไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าสองคนนี้ที่เป็นเดนมนุษย์ทั้งหลายที่ออกมาแล้วก็เข็นฆ่าแล้วก็มีก่อนหน้านี้ถึงอีก3ศพนะครับหลังจากที่ฆ่าเด็กรัสเซียไปนี่นะครับ2คนแล้วก็มามีคนไทยทั้งฆ่ายกครัวฝังดินไว้มันโหดร้ายมากนะครับแล้วก็มันคือก็จากที่เห็นที่เป็นข่าวแล้วก็ติดตามข่าวแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าการปัจจุบันนี้ในการไปติดคุกมีการเข้าไปอยู่ในเรือนจำให้ไปสำนึกผิดหรือว่าอะไรนี่มันเป็นยังไงกันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ขนาดนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นจากที่ว่าเขาส่องไว้พฤติกรรมถึงว่าครอบครัวที่ผ่านมามีการใช้ความรุนแรงแต่มันก็คงจะไม่ได้เป็นทั้งหมดเพราะว่าคนที่เขาเคยประสบเรื่องการมีสภาพทั้งจิตใจอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ไขหรือเยียวยาหรือว่าอาจจะต้องรับยั้งชั่งใจหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมกันไปแต่ที่แน่ๆคือมันน่าประวัติพันผึ่งโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพิจารณ์รุ่งสมัยแล้วคุณสวิตสมนัสควบคุมเสียงก็เลือกงานที่เป็นงานของมาริโฮน่าจากการเขียนของนักเขียนสิไรผู้ล่วงลับไปนักเขียนหนุ่มตลอดกาลกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็วันที่6สิงหาคมนี้เราก็จะได้พบกันในทนดนตรีไลฟ์ครั้งสุดท้ายที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ตรงวิภาวดีรังสิตที่เราได้ทำหน้าที่กันมา3ปีแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์แล้วนะครับจะมีอีกหรือไม่ยังไงก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้นะครับให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวดิตรองบิ๊กที่มาดูทุกครั้งแล้วก็ให้ทนดนตรีได้ทำงานยืนมาถึงครั้งนี้ก็บอกว่าอยากจะให้เดินหน้าเดินทางกันต่อนะครับกำลังหางบประมาณทั้งทางราชการหรือทางอื่นๆที่จะสามารถจะสนับสนุนในการเดินทางนั้นทำงานได้ต่อเนื่องไปในปีต่อไปแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะนะครับได้บรรลุความสำเร็จแค่ไหนต้องแล้วแต่ทางนโยบายผู้บริหารแล้วก็ทางงบประมาณต่างๆของทางจากทางราชการหรือจากทางหน่วยงานอื่นๆที่จะสนับสนุนให้กับทางค่าใช้จ่ายของการเดินทางการทำงานให้กับทนดนตรีไลน์กันต่อไปแต่ถ้ายังไม่ได้จัดทำก็ยังมีรายการที่เป็นบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ที่ยังไม่ได้ออกอากาศหรือว่าออกอากาศอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะนำมาทำเป็นไฮไลท์ตัดต่อแล้วก็ทำเป็นรูปแบบรายการที่จะออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ติดตามกันได้นะครับส่วนทางวิทยุก็คงจะได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปสำหรับทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452แล้วก็ทางไลน์ที่เข้ามาแล้วในขณะนี้แล้วก็รวมไปถึงทางกดคอนฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งกันมาให้สำหรับลิงก์กันขอเพลงกันมาก็ให้กันครั้งละ2เพลงต่อ1ท่านนะฮะส่วนทางออนไลน์ก็สามารถจะฟังได้นะครับทางฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยทางออนไลน์ได้ด้วยครับก็ทุกช่องทางนะครับในการที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสารออกไปให้มากที่สุดสำหรับการทำ
รายการบทเพลงเพื่อชีวิต31ปีของทนโทดนตรีก่อนที่จะอำลาในช่วงเกษียณราชการก็จะอำลาเฉพาะราชการแต่ว่าทางรายการก็คาดว่าคงจะได้ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับจากคนเลวแล้วนะฮะก็มาถึงบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับวงมิจฉาชีพนะครับแต่เขาก็มีถึงเป็นมิจฉาชีพเป็นมีอาชีพที่ผิดกฎหมายแต่เขาก็ยังมีสำนึกในความเป็นผู้คนอยู่เหมือนกันก็คือไม่ฆ่าเด็กและผู้หญิงมือปืนครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับ3:29 PMกับเพลงสายเกินไปวงโฮปก็คิดถึงคนที่ทำหน้าที่ทั้งกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามเหล่าอาชญากรรมอาชญากรทั้งหลายเขาก็ครอบครัวเบื้องหลังเขาก็แทบจะไม่มีเวลาฉะนั้นเมื่อครอบครัวไม่มีเวลาหรือว่าเสาหลักต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วอาจจะต้องสูญเสียไปก็เหลือแต่คนที่อยู่ข้างหลังนะครับก็แน่นอนชีวิตวัยเด็กชีวิตของลูกๆก็ต้องเคว้งคว้างนะฮะว่าไม่ได้รับการดูแลหรือมีการให้คำชี้แนะแนวทางให้ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก็ได้เห็นได้ยินอยู่เสมอๆนะครับก็จะเป็นห่วงด้วยเพราะท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้นะฮะเมื่อวานคืนนี้ก็เห็นว่าดึกๆกันดื่นก็โอ้โหตลอด24 ชั่วโมงนะครับเข้าไปที่มีคนที่ไปยิงที่วัดแล้วก็ไปกบดานหลบอยู่ในที่พักแล้วก็แฟนสาวแล้วก็ยิงตัวตายไปอันนี้ก็น่ากลัวอีกอันก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่สะเทือนขวัญอีกเหมือนกันนะครับก็มีข่าวที่รุนแรงทั้งนั้นเลยนะฮะสาเหตุทางการมีความรุนแรงนั้นมากขึ้นนั้นก็คงต้องดูว่าในยุคปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรสภาพสังคมสภาพของการดูแลซึ่งกันและกันหรือว่าสภาพจิตใจนั้นเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปมากมายแค่ไหนแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็อะไรที่จะผ่อนคลายให้ได้รับความสบายใจแล้วก็ยินดีที่จะนะฮะทำให้อย่างเช่นถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาถึง3ปีแล้วก็จะอำลากันในวันที่6สิงหาคมนี้ในถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านอกจากจะมาแสดงแล้วทางมาริโฮน่าอาจารย์ไข่ก็เลยนัดพิสันมาโนพุตตานว่าทราบว่าผมเชิญพิสันมาโนพุตตานจะมาเป็นผู้ที่กล่าวนำการเข้าการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ด้วยนะครับเพราะว่ามาริโฮน่าจากใต้ดินขึ้นมาสู่ดวงดาวเนี่ยก็จากส่วนหนึ่งจากที่ได้พิสันนะฮะจาก Milestone Record ที่ได้เข้ามาให้การดูแลดังนั้นสังกัดของ Milestone แล้วก็มีช่องทางในการที่จะสื่อสารทั้งก็เคยได้พามาริโฮน่ามาสัมภาษณ์ในรายการด้วยก่อนหน้านั้นที่เคยสัมภาษณ์4คนมาริโฮน่าตั้งแต่ชุดดั้งเดิมตอนเป็นใต้ดินแล้วก็หลังจากเข้ากับมายสโตนแล้วก็ได้เคยมาสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งเสียดายครั้งนั้นไม่ได้มีการคือยังไม่มีกล้องในมือถือเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีกล้องถ่ายภาพโดยคนเตือนใจก็จะทำงานในเมืองทีมงานก็จะเป็นคนถ่ายภาพไว้เสมอแล้ววันนั้นครั้งนั้นทำไมเราไม่ได้ถ่ายภาพไว้เลยก็ไม่ทราบได้ทั้ง4คนมาริโฮน่าที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมที่อยู่ในชุดใต้ดินเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ได้เก็บภาพไปเลยเสียดายเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากพี่ซันมาโนดแล้วก็ยังมีศิลปินที่เคยร่วมงานกับมาริโฮน่ามาร่วมงานด้วยพี่ฟุตบาทจะมาเป่าเมาส์ในเพลงหัวใจพรีโชนะครับพรีโชนะฮะส่งออกเสียงนี้ปะพรีโชโชว์เสียงเขาแปลกๆดีแล้วก็ จะมีอีกหลายท่านนะครับก็เชิญอาจารย์ยงยุทธดำขวานไม่เหมือนกันนะฮะก็ยังไม่ทราบว่าจะมาได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอีกหลายๆศิลปินที่กำลังจะทยอยกันมาเพื่ออำลาให้กับทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับวันนี้มีทางเพจก็เอามาทางไลน์บอกว่าเมื่อวานเห็นผมพูดถึงเพลงของวงฟูนันก็เลยจะขอเพลงจิ้งหรีกับดวงดาวของฟูนันผมก็เอ๊ะมันไม่ผมเพิ่งว่าผมอะไรอะจำผิดหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะตกข่าวไปว่าเอ้ฟูนันเคยมีเพลงนี้หรือเปล่าแต่ที่จำได้เนี่ยคือเป็นเพลงของวงอมตะนะฮะอมตะซึ่งเป็นเพลงที่เขียนขึ้นโดยนวัตปริยางกูลที่เป็นเขียนนักเขียนเรื่องสั้นอย่างวัดนี่แหละครับก็อยู่ในเรื่องสั้นของนวัตปริยางกูลนะฮะก็เพลงนี้ก็ผมเลือกที่มีถ้าทางด้านเดิมเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นของวงอมตะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงช่วยแจ้งกันในไลน์ก็แล้วกันนะครับจิ้งหรีดกับดวงดาวครับ

จากจิ้งหรีดกับดวงดาวของอมตะแล้วก็เลยต่อด้วยดวงดาวของวงตะวันวันนี้คุณรัศมีก็ไม่ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะต้องวางเว้นไปสักช่วงระยะหนึ่งก่อนนะครับรอให้หายดีก่อนสำหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยเดินทางกันด้วยถนนด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตของถนนดนตรีนะครับในหลายก็มวนส่งหัวใจส่งสติกเกอร์กันมาเยอะแยะเลยท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วถ้ายกเลิกไม่ได้มาช่วยแจ้งด้วยนะครับแอดมินจะได้

ทราบยอดที่คุณจองแล้วไม่ได้ไม่พร้อมหรือว่าติดขัดด้วยปัญหาใดๆก็ตามที่ก็จะได้ให้ท่านอื่นที่เขาประสงค์จะได้ชมเขาได้ชมกันในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในวันที่6สิงหาคมนะครับอำลาทนดนตรีไลฟ์กันโดยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักมดนวลนฤทธิ์ที่ได้รำเรียนมาด้วยกันคบกันมาก็50ปีแล้วเนี่ยฮะจะ50ปีแล้วก็บอกเอ้ยใครเป็นคนคิดชื่อตอนนะฮะแต่ละครั้งเขาเพิ่งมาดู2ครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าภารกิจเขาเยอะเขาอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะเขาก็มาดูกับบรรดาเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาได้เดินทางมาด้วยกันทั้งจากหลายจังหวัดเป็นตัวแทนทางการทำเรื่องขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ติดใจนะฮะหลังจากที่มาชมเมื่อครั้งที่แล้วคาราบาวนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราถามว่าใครคิดชื่อตอนก็เลยบอกว่ากูเองนั่นแหละนะฮะบอกวิธีการคิดยังไงทำยังไงก็ส่วนมากก็จะคิดจากเพลงหรือว่าคิดจากเรื่องที่ศิลปินจะต้องมาแสดงในวันนั้นว่าครั้งนั้นเราจะนำเสนอเรื่องอะไรแล้วการคิดก็ต้องให้ตรงกันกับเรื่องของผู้ที่จะออกแบบด้วยคือคุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนที่เล่นวัดนวลด้วยกันเลยนะครับแต่คนอยู่คนละกลุ่มนะฮะก็แต่ก็ทำงานด้วยกันมานานนะฮะก็ต้องให้ตรงกันคอนเซปต์ว่าจะนำเสนออะไรภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ศิลปินเขาพึงพอใจไหมนะฮะเพื่อที่จะให้ภาพแล้วก็ทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ภาพหลังที่เป็นจอขึ้นจอ LED นั้นได้สื่อความหมายถ้าคุณได้เห็นในการทำงานแต่ละครั้งที่เป็นคอนเสิร์ตมานั้นทั้งแสงสีเสียงการแสดงทุกอย่างมันต้องลงตัวกันให้ได้ทั้งอรรถรสทั้งดนตรีนะครับและทั้งเรื่องของการแสดงและภาพและการมีองค์ประกอบด้านแสงสีเสียงให้ครบถ้วนด้วยถึงแม้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ต้องนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับทำงานด้านโปรดักชันจำนวนมากเราก็จะช่วยประหยัดสำหรับงบประมาณทางราชการที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนกับเพลงที่คุณขอมาทางโปรแกรมฟอร์มนะครับหมอผีครองเมืองครับ

ยุควิบัติอย่าให้ยุคของเราต้องวิบัติไปมากกว่านี้เลยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีครับผมพิญญรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณคงศักดิ์ไสวงเมฆคันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วัฒน์สันวงสว่างสมเกียรติแท้มณีวุฒิประกอบโอเกียรติมนุษย์พาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสวิปสวัสดิ์ก็คุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีนะรวมถึง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักศึกษาได้ส่งมาให้ด้วยนะครับมีผู้ฟังถามมาในไลน์ว่าบอกอินได้ไหมในวันนั้นลองมาลุ้นดูเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้ว่ามีมากน้อยยังไงค่าไหนมีที่ว่างยังไงแต่เราก็เสริมที่นั่งกันให้ถึงพันกว่าทำไปแล้วก็มายัดยัดแออัดยึดเบียดนะฮะก็นั่งบางยืนบ้างตามสไตล์ของทนดนตรีคงไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นมิตรภาพกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจกันไว้แล้วก็ล่ำลากันเลยสำหรับอำลาทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

มันก็แตกตัวมาจากเพลงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อต้านสงครามต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อปากท้องของคนยากคนจนคนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศเพลงพวกนี้มันเกิดมาจากสังคมอเมริกันสังคมในยุโรปก่อนก่อนที่จะข้ามพรมแดนมาสู่เอเชียอย่างประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดจีนญี่ปุ่นพวกนี้มีวงอย่างนี้ทางนั้นแต่สำหรับสังคมไทยแล้วมันเข้ามาในช่วงที่บูมมากก็คือช่วงที่14ตุลาที่มีพี่หงาธุรชัยยันตุมาธรเป็นหัวหอก

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำต่อนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2569ถึงคุณค่าความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เร่งพัฒนาตนเองเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือ SIIT รหัส40มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์ Where We Are Irreplaceable ที่เราไม่อาจถูกแทนได้ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยนายกชนันท์ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของความเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมกล่าวถึงการสำรวจบทเรียนชีวิตโดยชี้ให้เห็นว่าการมีชีวิตที่มีความหมายคือการต้องรู้จักปรับตัวให้ทันโลกนอกจากนี้นายกชนันท์ยังได้ยกกรณีศึกษาของโลกอย่างโกดักและฟูจิฟิล์มที่เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างกันสิ้นเชิงอีกทั้งได้สะท้อนผ่านกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้เวลาเพียง50ปีในการสร้างชาติด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็คือผู้คนพร้อมย้ำเตือนให้นักศึกษาละทิ้งอีโก้และเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเปิดไอโฮมแคร์จุดบริการสุขภาพแรงงานผลักดันต้นแบบดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง
7: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมเปิดไอโฮมแคร์จุดบริการสุขภาพแรงงานกลุ่มห้องเช่าณโครงการเคหะชุมชนรามอินทรากีบหมูเขตคลองสามวาเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้ใช้แรงงานประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองโดยเลขาธิการสปสช.เปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทครอบคลุมสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทยมากกว่า20ปีแต่กลุ่มแรงงานรายวันผู้สูงอายุเด็กเล็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เมืองยังคงเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ การจัดตั้ง iHomeCare จึงเป็นการนำบริการสุขภาพเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่จริงซึ่งย่านกี่หมู่มีกลุ่มเปราะบางพักอาศัยในเคหะชุมชนกว่า 3,000 คนและมีแรงงานหมุนเวียนกว่า 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันโดยจุดบริการแห่งนี้ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้เชื่อมต่อให้คำปรึกษาการตรวจประเมินอาการเบื้องต้นและการส่งต่อไปยังหน่วยบริการตามสิทธิอย่างรวดเร็วนับเป็นต้นแบบสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการตั้งรับในโรงพยาบาลมาเป็นการนำบริการเชิงรุกเข้าหาประชาชนในชุมชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 630,000 ไร่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่แล้วกว่า 630,000 ไร่ส่งผลให้ทางการสหรัฐต้องอพยพประชาชนประมาณ200ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันประชาชนราว 60,000 คนในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐวอชิงตันไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บด้านนายบ๊อบเฟอร์กูสันผู้ว่าการรัฐวอชิงตันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐและสั่งห้ามจุดไฟหรือเผาในพื้นที่โล่งพร้อมระบุว่ารัฐวอชิงตันกำลังเผชิญสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงหลายจุดโดยคาดว่ากระแสลมแรงกับสภาพอากาศร้อนจัดตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

รื่องหนึ่งที่เวลามีการจัดดนตรีของทนดนตรีนี่นะครับก็คือเรื่องการขอคิวเพลงหรือว่าลำดับเพลงที่จะแสดงซึ่งที่ยากมากๆที่สุดเลยนะก็คือนางงานะครับนางงาคาราวานนี่แหละครับเพราะว่านางก็จะไม่ค่อยจะตรงกับคิวที่ให้มาแล้วก็มักจะให้มาไม่ให้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่านางก็จะตามอารมณ์นะครับคือศิลปะก็ตามอารมณ์แล้วก็ให้เราไปอะไรครับไปจัดการที่หน้างานเราเองซึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเพราะว่าต้องมีทั้งผู้กำกับโปรดิวเซอร์แล้วก็คนที่ก็ต้องกำกับเวทีแล้วก็ทั้งการบันทึกรายการทั้งมี OB แล้วก็จะต้องขึ้น CG ก็คือชื่อเพลงให้ตรงกันด้วยคือไม่ตรงนี่โอ้โหอับอายขายขี้หน้าแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ด้วยในช่วงวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็ในช่วงของการไลฟ์ในวันนั้นด้วยฉะนั้นชื่อเพลงก็สำคัญการขอชื่อเพลงมาพอขอมาอีกเรื่องนึงก็คือแหมอยากให้เล่นเพลงนั้นอยากให้เล่นเพลงนี้หรือที่ผู้ฟังผู้ชมก็มักจะส่งมาให้อยู่เลยว่าอยากให้อาจารย์ใครอยากให้พี่แอดอยากให้ศิลปินที่มาเนี่ยเล่นเพลงตามที่เราต้องการแต่ว่าบางทีศิลปินก็จะกำหนดมาแล้วอย่างเช่นมาริโอน่าตอนนี้กำหนดมาทั้งหมด15เพลงก็แหมหลายเพลงก็ดีโดนทั้งนั้นนะครับแต่อีกหลายเพลงก็อยากจะให้เล่นนะฮะอยากจะให้เขาแสดงในวันนั้นแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับศิลปินนะฮะก็นี่แหละครับอะไรที่เป็นเรื่องที่เบื้องหลังครับไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีความยุ่งยากอยู่ตัวหลายประการด้วยกันนะฮะนี่ยังไม่นับรวมในวันที่ต้องเสาร์เช็คแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะบางวงนี้เปลี่ยนเกือบจะทั้งคิวเลยก็มีนะครับครับก็เดินทางกันนะฮะเรายังไงก็ฟันฝ่ากันมาถึง3ปีแล้วแล้วก็อยู่กันด้วยมิตรภาพที่งดงามนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมนะครับเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกว่าถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยกันแต่ก็ได้เป็นการได้ทำหน้าที่ได้ทำงานนะได้ทำงานให้สมนะครับกับความที่ตั้งใจมานานไม่ว่าจะทั้งหมดทำรายการเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าทำคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตนะฮะแล้วก็ได้ใช้นะครับได้ใช้สถานที่ทางราชการงบประมาณทางราชการถึงแม้จะต้องไปกู้สหกรณ์มาชุบมาทำงานด้วยกันเพราะว่างบประมาณทางมีราชการจำกัดแต่เราก็สามารถจะได้ทำหน้าที่ทำงานให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นความฝันมานานมากแล้วว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนหรือว่าคืออยากให้มีความสุขเลยท่ามกลางบรรยากาศที่มีเป็นสถานที่นะฮะที่เพียบพร้อมนะฮะมีคุณภาพนะฮะมีห้องการแสดงที่นะฮะที่เต็มไปด้วยคุณภาพนะฮะเครื่องเสียงก็ดีนะฮะสถานที่ก็ดีนะครับแสงสีเสียงดนตรีไพเราะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็การทำงานให้กับทางด้านของสื่อสารออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโซเชียลก็จะมีผู้ติดตามแล้วก็มีเรตติ้งนะฮะมีคนที่ติดตามผลงานแล้วก็ดีใจกับสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือความภาคภูมิใจที่ได้สร้างตำนานเอาไว้ให้กับกรมประชาสัมพันธ์และทนดนตรีนะครับเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์กับเพลงเพื่อชีวิตดนตรีศิลปะในวันนี้กับเพลงลอยลมบนและลุงใสครับ

ม่ได้ชมน้ำหมูในท่อนดนตรีไลฟ์เพราะว่านะก็มีงานใหญ่ในเดือนตุลาคมผู้ฟังถามในไลน์มาว่าหลังจากเกษียณแล้วไปทำอะไรก็ตามไปใช้หนี้เขานี่แหละครับไปเป็นพิธีกรบ้างไปช่วยงานต่างๆที่ศิลปินได้เคยมาช่วยงานท่อนดนตรีก็จะไปช่วยงานถ้าทางตรงก็คือไปเป็นพิธีกรให้หรือว่าก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วยแต่ถ้าทางอ้อมก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับงานของนานาเขาเช่นวันที่10ตุลาคมณหมู่พงเทพกระโดนชำนาญคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็มีรอบเดียวเท่านั้นนะครับบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายบัตร5สิงหาคมทาง Event Pass 10นาฬิกาก็ไม่ต้องแย่งกันเหมือนท่อนดนตรีนะครับเพราะว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายสยามภาวาลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ครับชั้น6สยามพารากอนก็ไปชมนะกันได้ปีนี้น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรที่สนุกสนุกขึ้นมาอีกนะฮะตามสไตล์น้ำหมูก็มีของรางวัลด้วยนะครับพูดถึงของรางวัลนี่กำลังคนดีผู้ฟังที่อยากได้เสื้อถนนดนตรีเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพอครบแล้วอำลาแล้วก็จะไปขุดเสื้อลิมิเต็ดชุดแรกเลยตั้งแต่ปีแรกที่ยังมีอยู่ไม่มากนักเดี๋ยวจะมาเล่นเกมทั้งในรายการของถนนดนตรีไลฟ์ทางช่อง NBT แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่นะครับก็จะเล่นเกมสนุกสนุกอะไรแต่ขอไปค้นดูก่อนนะครับว่าเหลือจำนวนกี่ตัวกันนะฮะจะได้มาแจกบ้างแล้วก็ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามาชมถนนดนตรีไลฟ์เลยแล้วก็จะได้มาลุ้นรางวัลนะฮะในการตอบคำถามในแต่ละสัปดาห์ก็แล้วกันครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็พอเพลงสนุกสนุกก็โจโจมันมันนะจะมีสติ๊กเกอร์เต้นระบำมาน่ารักดีนะฮะขอบคุณมากมากเพื่อนของร้อยพิเศษวัดนวลนี่เขาก็ส่งข้อความมาให้เป็นกำลังใจกันคุณจอกวสันต์ก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของคนมักม่วนอ๋อหัวหมุนเลยนะฮะคุณตู่คนงามบ้านโป่งก็ต้องสติ๊กเกอร์กันมาครับดีใจครับที่ได้มาเจอแล้วเป็นเงินคนคอเดียวกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนละครั้งแล้วพี่น้องเราก็ได้มาพบได้เจอกันเป็นมิตรภาพที่ดีงามต่อกันแล้วกันเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้นะครับให้เก็บไว้ในความรู้สึกที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็มันผ่านพ้นเลยไปแล้วก็สิ่งดีๆก็ขอให้มีต่อกันแล้วกันใน3ปีที่ผ่านมาครับทนดนตรีไลฟ์ที่เราจะล่ำลาจากกันไปในวันที่6สิงหาคมมาริโกน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่ขอมาทางชลบุรีนะครับขอบคุณสวทชลบุรีด้วยอ้อยกระท้อนครับสาวระบุงและปทุมธานีครับนายร้อย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นางรำเหนื่อยยังก็ไม่อยากขัดจังหวะเห็นส่งสติ๊กเกอร์เพลิดเพลินกันว่าคืนนี้ดีดค่ะเพลงสนุกคุณปัทมาครับก็อยากจะให้สนุกสนุกกันแล้วก็ให้ไว้กับวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางกลุ่มคาราวานผู้เสียสละบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันกันเลยในกลุ่มคาราวานนะฮะแต่ทุกคนก็ประสานใจร่วมกันที่จะมางานอำลาถนนดนตรีไลฟ์ขอไม่ขอ walk in ด้วยขอร่วมกิจกรรมอยู่ด้านล่างเอาโหนำจิตนำใจสุดยอดนะฮะกลุ่มนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับทุกคนยินดีมาร่วมงานครั้งนี้ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะจะบอกให้ ผมไม่บอกหรอกว่ามีอะไรครับผมคุยกับมาลีวอน่าไว้บางอย่าง ครับจะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะคอยดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นงานเลิกเราไม่เลิกใช่ไหมฮะครับแต่ก็ขอบคุณมากครับที่มาถนนดนตรีแล้วก็อย่างเมื่อข่าวที่เมื่อปีที่แล้วที่ต้องคือแย่งกันเยอะมากกันตอนที่คาราบาวมาแล้วก็กลุ่มของสมาชิกถนนดนตรียอมเสียสละกันไปหลายร้อยคนที่จะไม่เข้าชมเดินทางกลับเพราะว่าคนหนาแน่นมากนี่แหละครับก็คือมิตรภาพที่เรามีต่อกันต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้าใจนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ผมก็เสร็จจากงานนี้ก็จะต้องนะฮะพรุ่งนี้ทนายมารวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีการลำกล่าววาจาต่างๆหรือลงทางสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นข้อมูลโจมตีกันนี่นะครับก็เตรียมขึ้นศาลกันได้นะฮะก็คงจะต้องว่ากันไปตามขบวนกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับครับเพลงที่อยู่จะปิดท้ายในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองกันนะครับก็เห็นน้องเน่ๆแล้วก็ดีใจด้วยที่พิเศษโลโซเขาจะให้ขึ้นเวที30ปีของเซกโลโซก็จะคิดไว้ในใจว่าไม่ว่าจะพี่ป้อมพี่โตเซกโลโซเนี่ยเราก็อยากให้มาเยือนถนนดนตรีหลายด้วยนะฮะหรือศิลปินเพื่อชีวิตอย่างปู่พงศิษย์อย่างเงี้ยนะครับหรือใครหลายคนที่เป็นศิลปินทั้งเพื่อชีวิตหรือไม่ใช่เพื่อชีวิตแต่เป็นศิลปินคุณภาพทั้งหลายที่มีผู้ฟังผู้ชมติดตามกันอยู่เราก็ยินดีที่จะเชิญแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การจัดการนะครับว่าสถานที่มันเล็กมากนะฮะพันกว่าคนซึ่งคอนเสิร์ตของบรรดาศิลปินทุกท่านเหล่านี้จะต้องจุคนได้เป็นหมื่นนะฮะเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากๆฉะนั้นของถนนดนตรีเราเป็นเวทีเล็กน้อยแค่นี้นะครับแล้วให้เกียรติตรงนี้เราก็ดีใจแล้วสำหรับที่ผ่านมา3ปีที่เดินทางมาถึงต้นสุดท้ายของภาคจบของถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมพฤหัสบดีหน้านี้นะครับที่จะถึงนี้ก็ขอมีความสุขกันมากๆกันแล้วกันครับเดินทางกันด้วยบทเพลงของเสกโลโซกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีผมว่าผมจะ เลือกเพลงที่คุณขอไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีภารกิจส่งลูกชายกลับหอและรับลูกสาวกลับบ้านนะครับหลังจากที่เขาไปเขาเรียกอะไรประถมนิเทศของนักศึกษาปริญญาโทสถาปัตย์จุฬาที่เขาสอบเรียนต่อโทได้ด้วยความเกรงใจว่าไม่อยากเรียนเพราะว่าเขากลัวรบกวนค่าเทอมพ่อผมบอกลุยไปเลยลูกไม่ต้องกลัวนะฮะแล้ววันก่อนที่ไปส่งเขาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนเช้าเลยนะฮะ ต้องขอชื่นชมจริงๆว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่วันนั้นฝนตกหนักกลางคืนแล้วกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยร่วงหล่นเยอะแยะแต่ว่าที่จุฬาของเขาไปสะอาดมากนะฮะสะอาดจริงๆใบไม้ต้นไม้แทบไม่มีเลยแล้วก็การจอดรถเก็บรถจอดรถเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้เกะกะลุกทูลลุกตาเลยแล้วการจราจรและรักษาความปลอดภัยดูแลนะครับเส้นทางแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างงดงามนะครับก็นี่แหละครับสมตรงกับที่เป็นสถาบันของชาติบ้านเมืองที่สำคัญนะครับกับเพลงสมสารนะครับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมุ่งเชื่อมโยงการเดินทางและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการณสถานีรถไฟศรีสะเกษเพื่อติดตามการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสถานีรถไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้ปัจจุบันสถานีรถไฟศรีสะเกษเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของอีสานใต้มีรถไฟให้บริการวันละ20ขบวนรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเกือบ 2,000 คนและในอนาคตเตรียมรองรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรถนนจิระถึงอุบลราชธานีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจถนนช่างอากาศอุทิศประสิทธิภาพการระบายน้ำดีขึ้นก่อนการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนช่างอากาศอุทิศบริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมืองรวมถึงบริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ12และซอย16ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและการพูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่าภายหลังการปรับปรุงก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งกำชับผู้รับจ้างให้ดูแลตรวจสอบและกวาดล้างสิ่งกีดขวางบริเวณตะแกรงระบายน้ำหน้าบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอแจ้งเตือนประชาชนหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการแจ้งเหตุเดือดร้อนในพื้นที่สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ผ่านช่องทาง LINE @traffifongdu หรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
4: ส่วนรัฐประธานพิษณุโลกยืนยันปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักยังปกติส่วนสถานการณ์น้ำป่าในอำเภอนครไทยเริ่มคลี่คลายคาดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน
7: โครงการชลประทานพิษณุโลกสำนักงานชลประทานที่3ชี้แจงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่ปรับตัวสูงขึ้นยืนยันเป็นการบริหารจัดการระบายน้ำตามปกติในช่วงฤดูฝนโดยสถานการณ์ทางตอนเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่มีสัญญาณเตือนภัย ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขาตำบลเนินเพิ่มและที่ตำบลนครไทยจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องปริมาณน้ำสะสมในลำน้ำเฟี้ยตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยในวันที่1-2 สิงหาคม 2569น้ำได้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มตำบลบ่อโพตำบลยางโกนและตำบลนครไทยล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วเนื่องจากน้ำไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกมากคาดว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัทราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพี่ตุรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงก็จะเป็นชั่วโมงที่ต้องลำลาว่าเดี๋ยวจะต้องไปส่งลูกชายกับหอพักที่ต้องปิ่นเก้านะครับแล้วก็ไปรับลูกสาวที่เขาสอนพิเศษในสถาบันที่ติวให้กับน้องๆที่จะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยก็กลับมาบ้านนะฮะจะต้องทิ้งหรือว่ามอบเสียงเพลงไว้ที่คุณขอมาทางครับทางกูเกิลฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงนี้ทุกๆเพลงก็จะร้อยเรียงเข้าไปให้คุณสวิทย์สมนัสเปิดให้คุณได้ฟังในนะครับได้รับฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายก่อนล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับจอมขวัญที่ขอมาจากจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ทั้งในกูเกิลฟอร์มแล้วก็0816346452นะครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในวันต้นเดือนที่ต้นเดือนสิงหาคมและวันที่6สิงหาคมพบกันได้ในการอำลาทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้และนะครับท่านที่จะไปหน้างานนะฮะเพื่อที่จะรอท่านที่จองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะใหท่านที่ได้ไปที่หน้างานได้เข้าชมกันนะครับก็เป็นปีสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีก็ขอบคุณมากครับและขอบคุณศิลปินทุกศิลปินทั้ง30กว่าวงที่มาให้เกียรติมากับทนดนตรีไลฟ์นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับที่มอบมาให้นะทีละผมก็ขออนุญาตไปขอขอบคุณของลิขสิทธิ์ทุกๆเพลงและก็ทุกๆศิลปินด้วยขอบคุณทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุดฤทัยเลิศเกษมที่ได้มอบโอกาสให้กับทนดนตรีไลฟ์ใน3ปีที่ผ่านมามาทำหน้าที่ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ขอบคุณพี่น้องของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกท่านที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานทุกๆคนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนแล้วก็พี่น้องของเพื่อนนะครับทั้งซาวด์สเปซเครื่องเสียงแสงและทั้งเพื่อนวัดนวลนริศนะครับทุกๆคนที่ให้กำลังใจกันแล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์นะครับนะคุณจ๊อกวสันต์วงศ์สว่างที่ช่วยออกแบบให้กับทนดนตรีกันมาครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะพี่น้องของทนดนตรีทุกท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็คงจะได้เป็นความทรงจำที่เราจะได้เก็บความทรงจำตลอดนะฮะ30กว่าครั้งที่เราได้ทำงานกันมา3ปีนะครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาสที่จะทำงานกันต่อไปถ้าโอกาสนั้นมาถึงกับทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนนะครับนาทีสวัสดีครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ็เพื่อนจะมาแจมด้วยนะครับก็เป็นวงสะพานชื่อว่าวงสะพานนะครับบางคนอาจจะรู้จักแล้วในผ่านไม้หมากนะครับขอเชิญคุณเพื่อนและคุณสุเมธสอบเจ็บ
1: ครับเชิญเพื่อนครับ
2: ก็ร้องเพลงให้ฟังนะครับเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงไทยภาษาถิ่นก็เลยต้องขออนุญาตแล่งภาษาไทยนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเล่นไปถ้าเล่งกลางเดี๋ยวมันจะออกคนเปล่าภาษากลางคนมาแล้วนะไม่จับเพลงนี้ชื่อเพลงสะพานหมายมากนะครับหรือว่าผ่านหมายมากลองฟังดูครับ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้น

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและต่อยอดและบำเพ็ญดีโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยด้วยว่ามีประเด็นอะไรในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่ท่านฟังสงสัยนำมาพูดคุยดูซิว่าจะมีธรรมะอันไหนที่จะมาปรับใช้กันได้วันนี้เรามีประเด็นธรรมะอะไรกันบ้างคุณชงวัน
0: ครับก็มีทั้งข้อคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันนะครับช่วงนี้ทราบพอดีครับก็เข้าสู่ช่วงของการเข้าพรรษาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟแล้วก็ทำบุญในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองนะครับคำถามก็มีหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องของพระที่ต้องจำพรรษาในตลอดระยะเวลา3เดือนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการจำพรรษาครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เคร่งครัดมากไหมครับเรื่องของการจำพรรษาว่าพระเนี่ยต้องอยู่ที่วัด3เดือนไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเหรอครับหรือว่ามีข้อยกเว้นหรือว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรครับในการจำพรรษาของวัดในแต่ละวัดนะครับอาจารย์ครับ
1: ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการปฏิบัติอยู่นะสำหรับพระสงฆ์ไทยเถรวาทพระสงฆ์เถรวาทก็ยังมีการปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี้อยู่แล้วก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนโดยเช่นในวันนั้นก็จะมีกำหนดว่าหลังวันวิสาขะหลังวันอาสาฬหะหนึ่งวันจะเป็นวันเข้าพรรษาจะเข้าจำพรรษานั่นคือให้ผูกใจว่าเราจะอยู่ที่นี่3เดือนแล้วก็กล่าวคำนี้ท่ามกลางหมู่สงฆ์แล้วก็กำหนดเขตว่าบริเวณนี้มันคือบริเวณไหนก็จะถ้าสำหรับวัดเราก็จะเอาเขตรั้ววัดแล้วก็ที่ประกาศกันในวันนั้นว่าจะให้อยู่ในบริเวณนี้บริเวณนี้โดยที่มีการจำพรรษาเนี่ยมาจากในสมัยก่อนนู้นนะตอนที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อปฏิบัติของนักบวชแล้วก็ทุกคนด้วยในสมัยนั้นว่าพอช่วงฤดูฝนปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินทางกันเพราะว่าฝนมันตกการเดินทางไม่สะดวกถนนไม่ดีแล้วแม้แต่พวกพ่อค้าที่จะต้องเดินทางไปตามเมืองต่างๆเขาก็ยังหยุดในช่วงฤดูฝนหยุดในช่วงฤดูฝนพระภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นก็ไม่ได้เดินทางอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีการบัญญัตินะยังไม่มีการบัญญัติ
0: ครับ
1: ทีนี้พอต่อมามีพระสงฆ์มากขึ้นมีพระสงฆ์มากขึ้นในช่วงที่พระสงฆ์ยังไม่มากนี่ข้อปฏิบัติอะไรที่มันจะมีความเสื่อมเสียมันก็เลยยังไม่เยอะแต่พอมีพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีบางพวกที่ปฏิบัติไม่ดีแต่พอปฏิบัติไม่ดีหนึ่งในนั้นก็คือการเที่ยวเดินทางสัญจรไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ระหว่างหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาเขาก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ท่านก็เลยบัญญัติเป็นสิกขาวินัยขึ้นมาว่าพระสงฆ์นะต้องอยู่เป็นที่ในช่วงฤดูฝน
0: ครับ
1: นั่นในช่วงฤดูฝน3เดือนนั่นคือฤดูฝนมันจะมี4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนฤดูฝนเนี่ยจะอยู่3เดือนแรกก็ได้หรือ3เดือนหลังก็ได้หรือ3เดือนแรกหรือ3เดือนหลังก็เรียกว่าจำพรรษาแรกหรือจำพรรษาหลังคำว่าจำพรรษานี่ก็หมายความว่าอยู่บริเวณในเนื้อที่ที่เรากำหนดไว้นั่นปกติแล้วก็จะกำหนดที่กำแพงวัดแต่ถ้าวัดมีอาณาเขตกรอบบริเวณที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็จะกำหนดกันอย่างนั้นแล้วก็การเดินทางไม่ใช่ว่าไปที่อื่นไม่ได้เลยนะไปได้อยู่แต่ให้กลับภายในพระอาทิตย์ขึ้นของวันรุ่งขึ้น
0: ครับ
1: ก่อนที่จะพระอาทิตย์จะขึ้นในวันรุ่งขึ้นอ่ะเช่นสมมติว่าวันนี้ฉันจะเดินทางไปต่างจังหวัดคุณอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปสิงห์บุรีไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยกลับมา 2-3 ทุ่มอันนี้ได้อยู
0: ่
1: แต่ถ้าจะเลยจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นวันถัดไปอันนี้จะไม่ได้ละคำว่าไม่ได้นี่ก็คือหมายว่ามันจะต้องมีข้อกำหนดอื่นแล้วก็มีข้อยกเว้นมันมีข้อยกเว้นที่ว่าถ้าไปด้วยธุระจำเป็นสามารถไปได้ไม่เกิน7วันสามารถไปได้ไม่เกิน7วันธุระจำเป็นนี่ก็คือเช่นมารดาบิดาป่วยไข้เราจะไปเยี่ยมอันนี้ได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์พระสงฆ์ด้วยการกระสันที่จะสึกคุณรู้แล้วไปเพื่อห้ามปรามได้หรือว่ามีกิจสงฆ์อันใดเกิดขึ้น ช่นเสนาสนะเสียหายเราต้องไปช่วยกันซ่อมแซมไปเกิน 2-3 วันได้แต่ไม่เกิน7วันหรือว่ามีญาติโยมมานิมนต์ที่ต้องการบำเพ็ญกุศลส่งคนมานิมนต์อันนี้ก็ไปได้แต่ไม่เกิน7วัน
0: ครับ
1: ต้องไม่เกิน7วันอันนี้ก็เค้าเรียกว่าเป็นข้อกำหนดที่บัญญัติเอาไว้มีที่อื่นอีกนะเช่นรายละเอียดเช่นว่าถ้าในกรณีบางทีสามารถเขาเรียกว่าหลีกไปได้โดยที่พรรษาไม่ขาดหรือไม่ถือว่าเป็นอาบัติไม่ถือว่าเป็นอาบัติคือพรรษาขาดแต่ว่าไม่เป็นอาบัติคือพระสงฆ์ถ้าสมมติถึงวันที่จะต้องเข้าพรรษาแล้วไม่แสวงหาที่จำพรรษาเนี่ยเป็นอาบัติ
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าสมมติเราหาแสวงหาที่จำพรรษาแล้วโอเคจะอยู่ที่นี่แต่ว่าเกิดที่นั้นมีเหตุที่ทำให้พรรษาขาดในกรณี6อย่างนี้เท่านั้นถึงจะไม่เป็นอาบัติเราเช่นถูกสัตว์ร้ายหรือโจรเบียดในที่นั้นมีภัยคือสัตว์ร้ายหรือโจรหรือปีศาจอันนี้คุณหลีกไปได้หนีออกจากที่นั้นได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติหรือภายใน3เดือนนั้นหรือว่าเสนาสนะถูกไฟไหม้หรือน้ำท่วมแล้วเกิดภัยทุพพิคภัยทำให้ข้าวปลาอาหารหายากขัดสนด้วยอาหารหรือว่ามีหญิงที่จะมาล่อลวงเกลี้ยกล่อมให้ศึกอันนี้หลีกไปได้หรือว่าในอาวาสนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นทำให้แบบสงฆ์จะแตกกันโอ้อยู่ไม่ได้อันนี้ก็หลีกไปได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติพรรษาขาดแต่ไม่เป็นอาบัติเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีสถานที่ที่ห้ามไปจำพรรษาอยู่ในสถานที่แบบนี้เช่นในตุ่มในโพรงไม้ในที่ที่ไม่มีเสนาสนะคือไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนในที่กลางแจ้งในโลงศพในกรดบนกิ่งไม้พวกนี้ไม่ควรจะไปอยู่จำพรรษาณสถานที่แบบนั้นสมมติที่โล่งๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาเขตไหนเป็นที่ว่าฉันจะอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมมันไม่ได้บริเวณในโปร่งไม้ในโลงผีพวกนี้ไม่ได้แต่ถ้าว่าที่ดูเหมือนไม่ได้แต่ว่าได้เช่นในเรือ
0: ครับ
1: เรือนี่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเคลื่อนไปเรื่อยแต่ว่าคุณจำพรรษาที่นั่นได้ในหมู่เกวียนกองเกวียนแล้วกองเกวียนก็เดินทางไปแล้วคุณก็ไปกับกองเกวียนจำพรรษานั่นได้ในคอกสัตว์ก็ได้เหมือนกันในคอกสัตว์พวกนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาพอมีการจำพรรษาก็คืออยู่เป็นที่แล้วมันก็จะมีอานิสงส์หมายความว่าอานิสงส์นี่คือเป็นอานิสงส์มีการลดหย่อนทางด้านวินัยได้เล็กน้อยสำหรับพระสงฆ์ก็เลยมีการบัญญัติในข้ออานิสงส์ไว้เช่นสามารถเที่ยวจาริกไปได้ไม่ต้องบอกลาสามารถอยู่กับได้ไม่ต้องมีไตรจีวรครบสำราบเป็นต้นแล้วก็รับกฐินได้รับกฐินได้ในช่วงพรรษานี้ก็จึงเป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ที่จะอยู่เฉพาะสถานที่ด้วยว่าก็จะมีการทำความเพียรนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับพระสงฆ์บางทีก็จะมีการสวดมนต์กันทุกวันที่เพิ่มเติมมากขึ้นเยอะมากขึ้นบางรูปก็จะมีการฝึกสวดมนต์เรียนหนังสือบางรูปก็จะมาฝึกนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นก็อยากจะชักชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยว่าในช่วงพรรษา3เดือน12สัปดาห์เนี่ยเราควรจะมีข้อปฏิบัติอะไรที่เราแบบทำเพิ่มเติมเพื่อเร่งความเพียรของเราขึ้นมาแต่บางคนก็จะงดเหล้าเข้าพรรษาบางคนก็จะฝึกสวดมนต์บางคนก็จะนั่งสมาธิอย่างน้อยก็1ชั่วโมงทุกวันทีนี้ทำให้เป็นปกติในพรรษานี้ก็จะทำให้มีการพัฒนาจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งมีพลังมากขึ้นได้นั่นเองครับ
0: ครับคำถามต่อไปฮะมีสอบถามกันเข้ามาว่าเวลาจำพรรษานะครับพระสงฆ์จะอยู่ในกุฏิเดียวกันได้หรือไม่นะองค์หนึ่งจำในกุฏิองค์หนึ่งกลางกรดแบบนี้ทำได้หรือไม
1: ่ได้
0: คือมีข้อห้ามไหมว่าพระเนี่ยคือถ้าจำพรรษาในห่วงเวลานี้แล้วเนี่ยอยู่ในกุฏิเดียวกันได้ไหมหรือว่ามีข้อปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับพระกับพระด้วยกันนะครับ
1: อาจารย์บอลคือถ้าอยู่ในกุฏิเดียวกันเนาะ2-3รูปขึ้นไปได้เนาะได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าอยู่ในกรดแล้วกรดอยู่ในกุฏิเนาะก็ได้ด้วยก็ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ต้องระวังก็คือพระสงฆ์เนี่ยเขาจะต้องมีการรักษาผ้าครอง ภาษาผ้ากรอง
0: ยังไงนะครับ
1: ผ้ากรองนี่ก็คือผ้าสำหรับ3ผืนที่เป็นก็เรียกเป็นผ้าที่ได้มาในวันบวชวันบวชเนี่ยเขาก็จะมีผ้ากรอง3ผืน
0: คร
1: ับ แล้วก็คือสบงจีวรสังฆติผ้านุ่งผ้าคลุมแล้วก็ผ้าห่มนะ3ผืนนี้จะต้องรักษาไว้ในช่วงที่จะได้อรุณนะครับว่าได้อรุณก็คือตั้งแต่ประมาณตี4จนถึง 6:00 นแล้วคุณต้องรักษาผ้าของคุณไว้คําว่ารักษาผ้าก็คือไม่ใช่ไปวางที่อื่นเราต้องอยู่กับตัวเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าในกุฏิของเราเนี่ยมี 4-5 รูปอยู่ด้วยกันผ้าของเราเนี่ยก็ต้องอยู่ในบริเวณที่มือเราเอื้อมถึงก็ไม่ใช่แบบไปวางไว้มุมนั้นมุมนี้แล้วก็จะสับสนกันว่าของใครของใครอันนี้ต้องระวังแค่นี้เอง
0: ติดตัวตลอดเวลาใกล้มือนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นในช่วงตี4ถึง 6:00 นท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องมีข้อประมาณนี้ใช่ไหม
0: นั่นน่ะสิครับทำไมต้องมี
1: การรักษาผ้าครองอันนี้ก็เรียกว่าคอนเซปต์นี้ก็เรียกว่าการรักษาผ้ากรองก็สมัยก่อนเนี่ยผ้านี่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆกันเนื้อผ้านี่มีจำกัดเนื้อพระพุทธเจ้าก็จึงมีข้อปฏิบัตินี้ให้รู้จักรักษาของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยผ้ามันมีมากในความจำเป็นที่ว่าจะต้องมามีกฎข้อนี้มันก็เลยไม่จำเป็นแต่ว่าที่พระสงฆ์ทุกวันนี้ยังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเอื้อเฟื้อพระวินัยเอื้อเฟื้อพระวินัยแต่มันก็ไม่จำเป็นน่ะเพราะว่าผ้าเราก็เยอะแยะใช่ไหมแล้วก็มีหลายผืนด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่3ผืน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าการปฏิบัติตรงนี้เป็นการที่ฝึกสติสัมปชัญญะเอื้อเฟื้อพระวินัยว่าโอเคท่านบัญญัติไว้เราก็ทำตามก็แล้วกันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเน
0: ี่
1: ยก็การเอื้อเฟื้อพระวินัยก็จะมีประโยชน์ในการที่ว่าจะช่วยรักษาพระสัทธรรมให้มันตั้งอยู่ได้นานไม่ใช่ว่าอะไรนิดๆหน่อยๆมันสมัยนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ยกเลิกกันไปอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็จะทำให้เราไม่ได้คือเหมือนกับว่าไม่เอื้อเฟื้อในคำสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เดี๋ยวยกเลิกอันนี้แล้วก็ยกเลิกอันนั้นแล้วก็ยกเลิกอันโน้นมันก็จะไม่ค่อยดี
0: เรื่องของการถือผ้ารองคือหมายความว่าแม้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยผ้ารองสามผืนเนี่ยก็คือว่าจะต้องอยู่ใกล้มือรักษาเอาไว้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์แล้วทำไมต้องเป็นช่วงเวลาแบบตีสี่ตีห้าอะไรอย่างนี้ด้วย
1: เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้อรุณไงพระที่จะขึ้นช่วงที่ว่าจะได้อรุณเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมาดูข่าวของเราอยู่ตรงไหนมาเช็คดูเงี้ยนะจริงๆต้องดูทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมานับกันเนี่ยจะขาดหรือไม่ขาดเลยกันนับกันตรงที่ได้อรุณคำว่าได้อรุณนี่ก็จะมีเล็กๆน้อยๆด้วยว่าตอนพระอาทิตย์ทำมุมก็เรียก12องศานะครับกับจุดที่เราอยู่เนี่ยทำมุม12องศาเนี่ยก็คือมันจะเริ่มมีแสงสีขาวขึ้นมาแล้วพอทำมุม6องศาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีแสงสีทองขึ้นมาพอทำมุมศูนย์องศาปุ๊บเราจะเริ่มเห็นเนื้อพระอาทิตย์ที่ขอบฟ้านั่นแหละอันนั้นคือทำมุมศูนย์องศาใช่ไหมทีนี้ถ้าลบลงไป6องศาเราจะเริ่มมีแสงสีทองลบลงไป12องศาจะเริ่มเห็นแสงสีขาวเขาจะนับเอาตั้งแต่ตรงนี้แหละช่วงแสงสีขาวจนถึงเห็นเนื้อพระอาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องแบบมีผ้าครองอยู่กับตัวนะช่วงเวลาตรงนี้แต่ซึ่งก็จะประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง40นาทีชั่วโมงหนึ่งตรงช่วงนั้นแต่ที่เราจะต้องแบบมีสติสัมปชัญญะคอยระวังว่าผ้ากรองเราอยู่ตรงไหนอยู่ในหัตถบาทเราหรือไม่ตอนนี้เราอยู่กับใครในห้องนี้ตรงนั้นตอนนั้นเอง
0: ครับเป็นกุศโลบายใช่ไหมฮะให้มีระเบียบมีความรับผิดชอบหายก็รู้ดูก็งามตาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: มีสติสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญเลยใช่ป่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษานะมีหลายเรื่องที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ก็ได้มาบอกเล่าเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอีกเรื่องนึงฮะพระอาจารย์เรื่องของการสวดมนต
1: ์
0: เวลาไหว้พระก็มักจะต้องสวดมนต์ใช่ไหมฮะมีบทต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพระอาจารย์แต่เราก็จะไม่ไปถึงบทอื่นๆนะฮะว่ามีบทอะไรมหาเศรษฐีอะไรก็สุดแท้แต่นี่เยอะไปหมดเลยฮะแต่พอวางบทเนี่ยเราแปลบาลีออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ว่าสวดไปแล้วเนี่ยแม้เป็นเศรษฐีกันหมดถ้าสวดแล้วเป็นเศรษฐีกันหมดก็คงไม่มีคนที่มีรายได้น้อยคนจนคนรวยไม่มีแล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยอย่าไปมองในมุมเดียวว่าอ่ะสวดแล้วจะเป็นเศรษฐีสวดแล้วเป็นแล้วจะหายจากโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าถ้าหายจากโรคโดยการสวดมนต์แล้วเนี่ยหมอพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยก็คงไม่มีนะฮะตกงานกันหมดนะฮะนะฮะ คำถามต่อไปแล้วครับว่าถ้าสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้พึ่งเรื่องของความร่ำความรวยเรื่องของสุขภาพสมมุติว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรแบบนั้นเลยฮะการสวดมนต์เนี่ยด้วยบทบาลีต่างๆเนี่ยสวดกันไปทำไมครับ
1: อืมใช่ป่ะคำว่ามนต์หรือว่าสวดมนต์คำนี้นะคุณสุพลคือเราเอามาสับสนกันกับนัยยะอย่างเช่นเป็นเวทมนต์ก็ใช่ไหมที่แบบว่ามีสวดบทมหาเศรษฐีสวดบทหายป่วยอะไรพวกเนี้ย
0: ค
1: ือมันจะเป็นคติของพวกพราหมณ์ที่ว่าจะเป็นลักษณะเวทมนต์เสกไงพ่อมดเสกเวทมนต์ได้ใช้เวทมนต์เสกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันเป็นไปนั่นนี่เทพเจ้าบันดาลด้วยคาถานี้พอมีเวทมนต์ปุ๊บก็มีคาถาที่จะต้องพูดเกี่ยวกับเวทมนต์นั้นที่ว่าเป็นลักษณะเสกสรรปั้นแต่งอะไรที่มันแบบเป็นเมจิคอลนะเป็นแบบเสกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
0: อันนี้คือเป็นเสกคาถา
1: เป็นเป่าเสก
0: จะดำจะขาวก็ว่าแล้ว
1: ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่หลักการคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: เขีย
1: นมาเป็นของพวกพราหมณ์ที่เขามีมาแต่นมนานแล้วโดยคติของเขาก็จะมาจากอาจารย์พราหมณ์คนหนึ่งที่ว่าเขาเห็นเทวดาเนี่ยเขาลงมาเสร็จปุ๊บเขาพูดคำนี้ปุ๊บสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเอาคำนั้นเนี่ยมาเก็บเป็นเวทมนต์ของตัวเองไว้ว่าถ้าวันหลังเราพูดมันก็อาจจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาก็บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไงเพราะว่านี่เป็นคาถาที่เทวดาเนี่ยบางทีเขาเสกอะไรขึ้นมาของเขาเองแล้วเขาก็กล่าวคำนี้ขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่ากล่าวคำนี้มันถึงจะเป็นอย่างนั้นก็จะไปสับสนกันไปแล้วก็เลยเอาสิ่งนี้มาเป็นมนต์ที่จะสอนกันมาให้เป็นความลับว่าเนี่ยคุณจะได้ร่ำรวยเงินทองนั่นนี่นอนอันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่สวดมนต์แล้วมาจากไหนแต่ก็ว่าสวดมนต์และคาถานี่มาจากไหนถ้าอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: คำว่าสวดมนต์ตรงนี้มาจากคำว่าสาธยายตรงนี้ยังเป็นภาษาไทยนะมาจากคำว่าสัจฉายะ
0: ครับ
1: สัทชายะสาธยายก็คือคุณท่องให้เหมือนต้นฉบับเป๊ะเขาจึงเรียกว่าการสวดมนต์แล้วสวดมนต์เนี่ยคือคุณสวดเป๊ะให้มันเหมือนกับที่ต้นฉบับเขาพูดมันก็จะแบ่งกันอย่างนี้ก็เรียกว่าสวดสาธยายนี่คือท่องเพื่อให้จำได้ยังมีการบอกแล้วก็การแสดงอย่างเช่นว่าพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9สมมุตินะในหลวงรัชกาลที่9พูดคำนี้ไว้เป๊ะๆว่าอย่างนี้1 2 3 4ก็เรียกว่าพูดคำนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาคำนี้มายกมาเพื่อที่จะอธิบายแล้วการบอกเป๊ะตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ตรัสยังไงไว้แล้วเราบอกคนอื่นเนี่ยเป๊ะเนี่ยเราเรียกว่าบอกทีนี้พอบอกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอธิบายนะว่าที่ท่านพูดอย่างเงี้ยเป๊ะอย่างเงี้ยมันหมายถึงยังไง1 2 5 6 7 8
0: ขยายความ
1: นี่คือแสดงนะแสดงนี่ก็คือคุณพูด5 6 7 8นี่คือแสดงบอกว่า1 2 3 4เนี่ยหมายถึงอะไร1แล้วคุณบอก1 2 3 4การบอก1 2 3 4ก็เรียกว่าบอกการแสดงว่า1 2 3 4ว่าเป็นยังไงโดยพูดว่า5 6 7 8 5 6 7 8นี่คือการแสดง
0: คร
1: ับบอกกับแสดงไม่เหมือนกันนะ
0: บ
1: อกกับแสดงไม่เหมือนกันทีนี้เราจะจํา1 2 3 4ได้คุณเอามาท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆการท่องบ่อยๆ1 2 3 4 1 2 3 4เรียกว่าการสัจฉายะหรือการสาธยายหรือการสวด
0: คร
1: ับ โอเคมั้ยทีนี้พอคุณสวดจนคล่องแล้วคุณสาธยายจนคล่องแล้วคุณจะบอกได้เป๊ะตรงนี้แหละมันจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้นะและไอ้ที่ว่า1 2 3 4เนี่ยที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นเนี่ยเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: คำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเอามาท่องบ่อยๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นคำกล่าวของท่านในคำกล่าวของท่านคำกล่าวนี่คือคาถาแปลว่าคำกล่าวคาถาแปลว่าคำกล่าวแล้วคำกล่าวมันก็จะมีหลายแบบเป็นคำกล่าวที่เป็นร้อยแก้วก็มีเป็นคำกล่าวที่เป็นร้อยกรองก็มีร้อยแก้วคือพูดธรรมดาทั่วไปใช่ไหมร้อยกรองนี่คือเป็นแบบเหมือนโครงสี่สุภาพ
0: เป็นกรอง
1: เป็นชั้นพวกนี้ซึ่งก็พอจะมีความไพเราะอะไรต่างๆแล้วเขาก็เลยเอามาท่องกันการที่เอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเป็นคำร้อยกรองเอาไว้ตรงนั้นเรียกว่าคาถาเอามาท่องให้จำให้ได้เรียกว่าสัจฉายะแล้วการเอามาท่องให้จำให้ได้สัจฉายะนั่นคือการสวดนั่นเองการสวดนั่นเองคือเอามาพูดซ้ำเพื่อให้จำให้ได้ และจึงมีรูปแบบของการสวดมนต์แต่การสวดมนต์เนี่ยคือเอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวเอาไว้เอามาพูดซ้ำแต่ตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาจึงใช้ว่า recitation คือการนำมาพูดซ้ำไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องแต่แล้วบทที่คุณนำมาพูดซ้ำอ่ะมันก็ต้องเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆนะคนถึงจะดีแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดไว้อะไรยังไงแล้วก็ความหมายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครพูดไว้อะไรยังไงก็ไม่ดีแล้วทีนี้หลักการที่ว่าเราสวดโดยถึงแม้ว่าเราไม่รู้ความหมายเดี๋ยวสวดนี่คือสัจชายะนะว่าจะหมายถึงนะ
0: ครับ
1: สัจชายะคือการที่เรามาพูดซ้ำให้มันจำได้เช่นเราสวดท่องสุดคูณอย่างเงี้ยอ่ะคุณต้องสุดคูณเนี่ยเด็กๆท่องสุดคูณหรือว่าจำตารางธาตุเนี่ยเขามาพูดซ้ำเพื่อให้เขาจำได้ลักษณะนี้คือสัจชายะหรือการสวดหรือการสาธยายพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ทำการสาธยายพระสัทธรรมเนี่ยจะไม่ได้ตั้งอยู่ในนั้นจะลบเลือนเสื่อมสูญไปได้โอเคไหมแสดงว่าการสวดมีประโยชน์นะใช่ไหมการสวดมีประโยชน์การสาธยายมีประโยชน์การสัจชายะมีประโยชน
0: ์ครับ
1: ที่เราฟังมาแล้วเรามาท่องให้มันจำได้แต่ถึงแม้คุณจะไม่รู้ความหมายนะแต่ด้วยความที่คุณจำได้แล้วมันช่วยเป็นการรักษาศาสนาแล้วทีนี้ที่คุณจำได้มันก็ต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะเข้าใจไหม
0: ครับ
1: สมมติเราชัวร์แล้วว่าอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเช่นเรื่องอริยสัจ4เรื่องโพชฌงค์7เรื่องมรรค8เสร็จปุ๊บเราก็มาท่องให้มันจำให้ได้เดี๋ยวสวดมนต์นี่แหละแต่ว่าตอนนี้บางทีอาจจะไม่รู้ความหมาย 100% ไม่รู้เป๊ะรู้นิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันใช่เนี่ยยังไงเราเอามาท่องมาจำมันยังเป็นการช่วยรักษาศาสนา
0: ครับ
1: อันนี้คือจะได้บุญตรงนี้จะได้บุญตรงนี้ถึงแม้เราไม่รู้ความหมายเลยนะ
0: ครับ
1: เหมือนท่านเปรียบเทียบไว้เปรียบเหมือนคนรักษาโคคนดูแลโคคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโคนะ
0: ครับ
1: ดูแลก็พาไปกินหญ้าพาไปดื่มน้ําพาไปถ่ายอุจจาระเสร็จแล้วก็พามันกลับเข้าคอกไม่ให้มันเดินหนีไปที่อื่นแล้วก็ไม่ให้หายไปไม่ให้ใครมาขโมยอย่างเงี้ยก็ช่วยดูแลแล้วเดี๋ยวนะไอ้คนเลี้ยงโคเนี่ยมันไม่ได้กินนมหรอกไม่ได้กินเนยไม่ได้กินอะไรที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโคหรอกคือรับจ้างเอาเงินค่าเลี้ยงเฉยๆใช่ไหมแต่คนที่จะได้ประโยชน์จากโคจริงๆคือเจ้าของโคที่เขาก็จะมาให้คนมารีดนมโคไปเขาก็จะได้กินนมทำเป็นเนยทำอะไรเป็นอะไรของเขาได้ก็ใช่ไหมการที่เราท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่เราก็ไม่รู้ความหมายเหมือนคนรักษาโคเหมือนคนรักษาโคแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วได้ประโยชน์จากคำสอนนั้นมาตรึกตรองพิจารณาตามแล้วทำตามได้เกิดผลเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของโคจริงๆคือได้ลิ้มรสของโคนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคคือคุณได้ลิ้มรสของธรรมานั้นได้ลิ้มรสของธรรมะก็คือเอาธรรมะบริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์จิตใจท่านสงบปล่อยวางได้อันนี้คือเหมือนกับได้ลิ้มรสของธรรมะธรรมรสก็คือเป็นอมตะรสรสที่จะให้เกิดความชุ่มชื่นจิตใจได้ก็ต้องเกิดจากการที่ว่าคุณเข้าใจความหมายแล้วนำมาเข้าสู่จิตใจปฏิบัติตามที่สอนที่สิ่งที่เราท่องนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลิ้มรสของธรรมะชื่อว่าเป็นเจ้าของได้ด้วยเห็นไหมมันก็จะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนแบบไม่รู้ความหมายแล้วถ้าบทสวดนั้นเป็นพุทธพจน์นะเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้คุณก็ได้บุญละทีนี้ถ้ายิ่งรู้ความหมายโอ้ยิ่งดียิ่งรู้ความหมายแล้วมาทำได้ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้สุดยอดเลยเข้าใจไหมมันก็จะลึกซึ้งลึกล้ำลงไปเป็นลำดับนั่นเอง
0: ครับสำคัญนะฮะคือเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยยังไงสวดก็ได้บุญแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายนะครับหมายความว่าเราต้องท่องจำได้หมายรู้นะครับอย่างน้อยเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยทำให้เรามีสมาธิมีสติสัพพัญญะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับบางทีการสวดมนต์เนี่ยไม่ทราบความหมายแต่ทำให้เกิดสมาธินะครับแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกการท่องจำแล้วก็หมายรู้เนี่ยทำให้เราเหมือนกับรักษาศาสนากันไว้ได้นะครับพูดถึงศาสนาพระอาจารย
1: ์
0: คนรุ่นใหม่เนี่ยคือถ้าเป็นคนรุ่นผมนะคือไม่อยากจะพูดว่ารุ่นเก่านะฮะคือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ว่าเด็ก ประมาณสัก18 19 20อะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีศาสนานะฮะก็จะมีการนับถือศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรศาสนาซีก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยจันลงจิตใจก็คือศาสนานั่นเองนะครับศาสนาทุกศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับแต่ณวันนี้เนี่ยมีกระแสใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่นับถือศาสนาเอ้าพอถามว่าเอ๊ะแล้วการไม่นับถือศาสนาเป็นยังไงอ่ะคือเขาบอกว่าการที่เราไม่มีศาสนาเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาเชื่อในการทำความดีแต่เขาไม่เชื่อในการที่จะนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบนี้นะฮะ
1: อ
0: ันนี้เป็นมุมมองของ
1: คนสมัยใหม่บางกลุ่ม
0: คนสมัยใหม่
1: บางกลุ่ม
0: แต่ผมไม่อยากตีความว่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่อยากใช้คำพูดนี้เพราะไม่ใช่ทุกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนสมัยใหม่ที่คิดแบบนี
1: ้
0: แต่ว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยเขามีมุมมองแบบนี้นะครับถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นมุมมองใหม่ๆในสังค
1: ม
0: ที่เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเราควรมุมมองเขาเนี่ยก็น่าสนใจคือว่าควรมีความหลากหลายหลากหลายในที่นี้คือไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ให้ยึดในการทำความดีละเว้นความชั่ว อันนี้ก็ฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือคำถามต่อไปคือบอกว่าแล้วถ้าคนไม่มีศาสนาแม้ฟังดูลบนะคนไม่มีศาสนาสามารถเป็นคนดีและขึ้นสวรรค์ได้ไหมครับพระอาจารย์
1: ใช่ป่ะในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่3ประเด็นแต่ทำให้พระอาจารย์นึกถึงเมื่อสมัยก่อนสัก20กว่าปีก่อนนะพระอาจารย์ก็กลายเป็นคนรุ่นเก่าไปแล้ว20กว่าปีก่อนเนี่ยทำงานอยู่สิงคโปร์แล้วก็ได้เคยเห็นใบสมัครงานของคนหนึ่งเขาก็พูดถึงว่าศาสนาเขานับถืออะไรเขาก็เขียนว่า NONE NONE พระอาจารย์ก็เอ้ยมันเป็นศาสนาใหม่โนเน่นะเนี่ย NONE แล้วมาดูไปดูมาเออมันไม่มีศาสนาเว้ยมันมีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมาบอกว่าไม่ได้ว่าใช่ว่าจะเป็นคนซิกคนพุทธคนอิสลามอะไรเงี้ยไม่มีเขาเขียนว่า NONE ไม่ใช่ศาสนาโนเนะนะแต่ NONE ว่านันไงคือไม่มีไงไม่มีศาสนาตรงนี้เราทำความเข้าใจในรูปแบบของการอธิบายกันก่อนข้อที่หนึ่งก็คือว่าคำว่าคนดีนั้นก็ต้องมีเกณฑ์ในการวัดฆ่าสัตว์เปล่าเราก็ทำไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นเราจะไปเอาทำไมเราไม่เอาไม่ได้ประพฤติผิดในกามคนเขามีผัวมีเมียกันอยู่แล้วเราไม่ได้จะไปแบบแย่งเขาใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดโกหกแล้วเราก็เป็นคนดีของสังคมเราปฏิบัติตามกฎหมายว่างี้นะซึ่งกฎหมายมันก็เป็นแนวของศีล5อยู่เป็นปกติอยู่แล้วถูกป่ะ
0: ครับ
1: เขาก็ถ้าคุณรักษาศีล5มันก็ดีอยู่แล้วไงมันดีอยู่แล้วคนรักษาศีล5นี่คือคนเป็นคนปกติอยู่แล้วโอเคเนาะถ้าใครก็ตามที่สามารถรักษาศีล5นะโอ้นี่ดีมากดีมากทีนี้คำว่าศาสนาที่พูดถึงในกรณีนี้คือจะหมายถึงรูปแบบซะมากกว่าพระอาจารย์ว่าแต่ว่าคุณพุทธนะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปสมาทานศีลไปวัดกล่าวคำนั้นคำนี้มีพิธีกรรมนอนั่นไม่ใช่แบบว่าเริ่มต้นศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำว่าศาสนาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนซึ่งมันตรงข้ามกันกับทางของฝั่งตะวันตกอะตะวันตกเนี่ยเขาใช้คำว่า religion ใช่ไหมซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า rel ซึ่งแปลว่ารัดรึงเอาไว้รวบรวมเอาไว้แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อปล่อยวางไม่ได้รัดเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงกำหนดบทเพียรชนะที่รัดกุมมากๆว่าไม่ได้ยึดนะแต่ให้เป็นที่พึ่งสารณะกับยึดไม่เหมือนกันถ้าคุณสมมติจะบอกว่าฉันยึดถือหลักคำสอนของศาสนานี้ยึดเนี่ยมันคืออุปทานถ้ายึดเนี่ยคือเราเริ่มจะว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าพอยึดถือปุ๊บเราจะเริ่มมีความเห็นว่าของฉันเท่านั้นจริงของคนอื่นไม่ใช่มันจะเริ่มเถียงกันละมันจะเริ่มมีปัญหาใช่ไหม
0: ครับ
1: ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ว่าศาสนาฉันดีที่สุดแน่ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณยึดแต่ทีนี้แล้วท่านยังไงไม่ให้ยึดแต่ให้เอาเป็นที่พึ่งที่พึ่งกับยึดเนี่ยต่างกันตรงไหนยึดเนี่ยคือเอามาเป็นของตัวเองของคนอื่นไม่ใช่ต้องเป็นของฉันเช่นเราจะเอาเสาเราจะยึดเสา แต่คุณก็ตัดเสาความเป็นของเราแปลว่าที่พึ่งมันต่างกันตรงที่ว่าเราเป็นที่พึ่งเราก็ไปพึ่งเสาเราก็ไปพิงเสาแต่เราไม่ได้ตัดเสาความเป็นของเราเข้าใจไหมตัดเสาออกบ้านก็พังดิแต่เสามันอยู่ตรงไหนเราเดินไปพึ่งพิงพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะไปนี่ต่างหากคือพึ่งเป็นสรณะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะยึดอันนี้ไม่ถูกเลยหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เพื่อยึดแต่เพื่อปล่อยวางเพื่อปล่อยวางคุณจะปล่อยวางได้คุณต้องมีที่พึ่งคนที่บอกว่าไอ้ฉันไม่มีศาสนาแต่ว่าฉันก็เอาเนับถือความดีแสดงว่าคุณก็เอาความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งคุณเอาความดีเป็นที่พึ่งไงเข้าใจไหมแล้วความดีตรงนั้นคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกก็แล้วกันเอาแค่นี้สี่ข้อเอาสี่ข้อมันก็เป็นความเป็นปกติของมนุษย์นะความเป็นปกติคือศีลไงความเป็นปกติคือศีลแล้วก็ฉันก็เป็นปกติของฉันอย่างนี้แล้วฉันก็ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรไม่มีปัญหาเลยคุณจะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรเพราะตั้งแต่สมัยโบราณมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติพิธีกรรมอะไรแบบนั้นเนี่ยที่ว่าจงไปวัดแล้วก็สมาทานศีลห้าแล้วก็ต้องกล่าวคำนี้พูดภาษาบาลีนั่นนี่ท่านไม่ได้บัญญัติเลยเป็นรูปแบบที่มีมาภายหลังต่างหากเป็นรูปแบบที่มีมาในภายหลังของคนที่เขาแบบว่าดำรงมาก่อนแล้วเขาก็อยากจะทำรูปแบบนี้เขาก็เลยทำรูปแบบนี้ขึ้นมาแต่หลักคำสอนจริงๆคือไม่ให้ยึดถือแต่ให้เป็นที่พึ่งแล้วก็ทำความดี
0: นี่
1: คือเป็นอย่างนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คำถามก็คือก็ถ้าเราไม่ได้จะเอาแบบประเพณีหรือรูปแบบการทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเกณฑ์แต่คุณทำความดีอ่ะคุณไปดีแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคนที่ถ้าไม่รักษาศีลแต่สมมติไม่รักษาศีลเนี่ยจะมีโทษเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ติเตียนเราได้เช่นถ้าสมมติเราไปโกหกหรือเราขโมยของเนี่ยเขาก็ด่าเราได้ใช่ไหมติเตียนเราได้
0: ใช่ครับ
1: หนำซ้ำคุณยังถูกลงโทษอีกเราถูกลงโทษติดคุกติดตารางอีกตายไปตกนรกด้วยตายไปยังไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็แย่พอแรงแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงไปไม่ดีแน่ไปไม่ดีแน่แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามคุณรักษาศีลได้ไม่ต้องเอาเรื่องสมาธิไม่ต้องเอาเรื่องปัญญาอะไรแค่ว่าเรารักษาศีลได้ปึ้งเนี่ยตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองไม่ได้แล้วคนหนึ่งก็ติเตียนเราด้วยเรื่องศีลไม่ได้แล้วก็ฉันไม่ได้มีกิ๊กอ่ะแล้วจะมีคลิปเป็นคนอื่นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยเ
0: รา
1: จะเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่กลั่นกล้ามเราก็จะไม่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกลงโทษต่างๆในปัจจุบันคุณได้ดีอย่างนี้แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะก็ต้องไปดีด้วยน
0: ี่
1: คือไปสวรร
0: ค์
1: นั่นยกไปก่อนก็ได้เพราะว่ายังไม่ตายเลยยังไม่รู้พิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองไม่ได้แล้วก็เป็นลักษณะที่ของสีหาสีดามาดีเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะชาติหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคนที่เขาไม่ค่อยเชื่อคำว่าไม่เชื่อนี่ก็เพราะว่าเขาตรวจสอบไม่ได้ว่าชาติหน้ามันจะมีจริงหรือเปล่าเนาะเอาแค่ว่าชาตินี้ที่ว่าเห็นได้โดยประจักษ์เห็นได้โดยประจักษ์จากการที่ว่าฉันเป็นคนดีในที่นี้คือมีเกณฑ์เป็นศีลหรือศีล5เป็นเกณฑ์นะว่าถ้าฉันผิดศีล5ฉันก็จะถูกด่าฉันก็จะถูกดำเนินคดีได้แต่ถ้าฉันรักษาศีล5ได้ฉันก็ไม่ถูกด่าฉันถูกยกย่องแล้วฉันก็ไม่ถูกดำเนินคดีเราไม่ต้องกังวลใจเรื่องพวกนี้ฉันจะมีความสบายใจแล้วแค่ตรงนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าทำดีมันดีนี่นะแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงคุณก็ไปดีด้วยอันนั้นยกไปอันนั้นยกไปแต่เพราะนั้นหลักคำสอนนี่จึงเป็นแค่นี้เองของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอะไรพวกนี้ท่านไม่ได้สอนเลยคุณสมบัติพระพุทธเจ้า
0: คร
1: ับเอ้าแล้วที่มีอยู่ทุกวันนี้มันมาจากไหน
0: แล้วมาจากไหน
1: เออ
0: นั่นน่ะสิครับ
1: คือท่านเนี่ยอธิบายตามที่เช่นพระมหาโมกขลนะไปเห็นมานะคือมันหลักเกณฑ์มันเป็นคุณสมบัติสมมติว่าเราคุยกัน2คนเนี่ยพระพุทธเจ้าคุยกับพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์ก็มาถามพระพุทธเจ้าบอกท่านครับชาติที่แล้วผมเกิดเป็นอะไรถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคุณพราหมณ์ถ้าสมมติว่าธรรมภาพบอกว่าคุณเกิดเป็นช้างเนี่ยคุณก็ตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าพราหมณ์คนนี้ก็ไม่มีญาณอย่างรู้อดีตนะว่าอดีตเป็นยังไงใช่ไหมถ้าบอกคุณเกิดเป็นช้างเท่านี้ชาตินะแล้วเกิดเป็นม้าเท่านี้ชาตินะแต่เขาตรวจสอบไม่ได้ไงเข้าใจไหมว่าที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยจะจริงไหมบทสนทนาของเราสองคนเนี่ย จะไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือไม่จริงเขาก็ไม่รู้เลยซ้ำเขาก็จะออไปเฉยเข้าใจไหมมันจึงไม่สามารถยังกันและกันให้พอใจได้ตรวจสอบไม่ได้สมมติเราไปหาหมอดูนะบอกว่าชาติที่แล้วคุณทำกรรมมาเงี้ยชาตินี้คุณต้องไปแก้อย่างนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ไงเราก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าที่เขาพูดมาจริงหรือเปล่าด้วยหรือคุณไปหาเข้าทรงเข้าทรงเสร็จปุ๊บเข้าทรงใครเข้าทรงใครสักคนใดคนหนึ่งอะว่าเชิญดวงวิญญาณของเขามาที่นี่แล้วก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยคนนี้เขาเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: ในนึกว่าตรวจสอบกันและกันไม่ได้เนี่ยบทสนทนานี้จะไม่เกิดประโยชน์จะมีประโยชน์น้อยจะมีประโยชน์น้อยหลักการของท่านก็คือจึงเป็นอย่างนี้ว่าจะบอกเฉพาะพูดเฉพาะพยากรณ์เฉพาะตอบเฉพาะอธิบายเฉพาะเรื่องที่คนฟังนั้นเขาจะตรวจสอบได้เช่น
0: ครับ
1: ถ้าคุณมีผัสสะคุณจะมีเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอ่ะคุณทรงพลลองมาดูเอาเข็มจิ้มแขนดูตึ้งโอ้คุณทรงพลจะเจ็บผัสสะคือเข็มจิ้มแขนปุ๊บมีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาอ่ะนั่นคุณจะพิสูจน์ได้ทันทีว่าอ๋อมีผัสสะและมีเวทนาจริงท่านหรือเอาดอกไม้มาให้ดมเนื้อดอกไม้เป็นกลิ่นผ่านจางจมูก2 อย่างรวมกันเกิดเป็นผัสสะขึ้นโอ้หอมหอมก็ชอบก็จะมีเวทนาแบบไหนสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ตรวจสอบได้
0: ใช่ครับ
1: ตรวจสอบได้ฉะนั้นในเมื่อสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้บอกไปแล้วคุณเช็คได้ตรวจสอบได้ด้วยตาและหูของคุณเองเนี่ยสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนจะบอกก็นี่คือคุณสมบัติของธรรมะที่ว่าต้องตรวจสอบได้ต้องเช็คได้ด้วยตัวเราเองโอเคไหมแล้วไอ้คำสอนพวกแบบผีเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้นรกสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้ไม่ได้สอนคุณชมพลจนกระทั่งมีคนที่ตรวจสอบได้มาเช่นพระมหาโมกขลนะพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะไปเห็นเทวดาเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ที่เชิงผาตรงนี้มีเทวดาเข้ามาพูดสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดาพวกนี้มันคืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายว่าอ๋อเทวดาพวกนี้คือเทวดาอยู่ชั้นประมาณนกาแล้วก็ทำกรรมวันนี้มาจึงได้เป็นสิ่งนี้แล้วท่านก็ตรวจสอบได้ไงหมายถึงพระมหาโมกขลาพระอนุรุทธะเนี่ยหรือพระมหาโมกขลานะเนี่ยเห็นเปรตตรงนี้เห็นสัตว์นรกตรงนี้เห็นเทวดาพวกนี้ท่านก็จึงอธิบายไว้ว่าสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้และนรกเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้เพราะมีคนที่เขาเช็คได้ดับเบิลเช็คได้ตรวจสอบได้ว่าที่พูดนั้นน่ะมันจริงหรือไม่อย่างไรอย่างไรจึงมีคำสอนพวกนี้ออกมา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในคำสอนเนี่ยมันมีเยอะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้ง45ปีอ่ะนะแล้วก็ยังมีการบันทึกกันออกมาเสร็จแล้วก็ยังมีการเขียนอธิบายไว้ต่างๆมากมายเนี่ยไอ้ตรงที่เรายังตรวจสอบไม่ได้พระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเอายกไว้ก่อนยกไว้ก่อนนะยกไว้ก่อนคือใส่กระดาษทดไว้ก่อนไอ้ตรงไหนที่เราตรวจสอบได้เช็คได้เราเอาตรงนั้นมาทำความเข้าใจมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นในคำสอนที่มันมีมากเนี่ยเราเอาส่วนที่เราทำได้คือพอจะเอาเป็นที่พึ่งได้ก่อนเอาเป็นที่พึ่งได้ก่อนส่วนที่อะไรที่มันแบบว่ามันยังไม่เข้าใจเราก็อย่าไปยึดถือมันแต่อย่าไปยึดถือในลักษณะที่ว่าต้องเป็นอย่างนี้หรืออย่าไปยึดถือในลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเพราะว่าอารมณ์ที่แบบไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนหรือมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่คือความยึดถือยึดถือแบบทั้งสองแบบยึดถือแบบว่าจะเอาเป็นของฉันต้องถูกแน่หรือยึดถือบอกไม่ใช่ของฉันต้องผิดแน่มันคือยึดถือทั้งสองอย่างแล้วเราก็ไว้กลางๆแล้วอันไหนดีเราทำอันไหนไม่รู้เรายกไว้อันไหนไม่ใช่เราก็ปฏิเสธเอาแล้วเราก็จะมีแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัตินั้นคือการเอาเป็นที่พึ่งเลยเอาความดีเป็นที่พึ่งเนี่ยดีมากๆแล้วก็พอทำความดีเป็นที่พึ่งชาตินี้เราไปดีชาติหน้าก็มาถึงก็ต้องไปดีแน่ถ้าชาตินี้เราไปดีเนาะถ้าวันนี้เราทำความดีคุณจะรู้ได้ไงว่ามีพรุ่งนี้ถ้ามีพรุ่งนี้ฉันก็ดีแน่เพราะว่าวันนี้ฉันดีมาก่อนอย่างนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะสามารถปฏิบัติได้นั่นเองจิตพันธ
0: ์ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังครับคุณไก่ครับสอบถามเข้ามาครับว่ามีลูกชาย2คนนะเถียงกันครับเถียงกันเรื่องพระครับไม่ได้เถียงกันเรื่องด้วยกันเองนะฮะเถียงกันเรื่องว่าพระเนี่ยนะฮะมีดัมเบลคือลูกเหล็กเนี่ยในการที่จะยกออกกำลังกายดัมเบลออกกำลังกายเนี่ยในกุฏิเพื่อให้มีกล้ามเนื้อได้ไหมถ้าทำได้ทำได้แค่ไหน อุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายมีหลายขนาด
1: อ
0: ันนี้พี่คนโตพูดน้องคนเล็กบอกว่าเหมือนการเดินจงกรมแค่เอาสติมาอยู่ที่การยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิบอกว่าการยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิเหมือนกับการเดินจงกร
1: ม
0: ส่วนลูกคนโตบอกว่าไม่ได้ไปยกดัมเบลแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งเป็นพระไปออกกำลังกายมันไม่สำรวมนะตกลงแล้วตกลงแล้วอะไรคือความเหมาะสมครับพระอาจารย
1: ์ก็ยังดีนะเถียงกันเรื่องความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เรายังดีกว่าจะเถียงกันเรื่องว่าไปกินดื่มที่ไหนอะไรยังไงเอาก็ถ้าจะเถียงกันเรื่องพระก็ให้พระเนี่ยมาตอบดีไหม
0: ครับดีครับ
1: เอาสิกขาวินัยก่อนพระวินัยนะพระวินัยสำหรับพระสงฆ์ก็คือท่านจะแนะนำเรื่องการที่เดินเป็นหลักนะเดิน
0: ครับ
1: เดินเป็นการออกกำลังกายทีนี้คอนเซปต์เรื่องการออกกำลังกายในปัจจุบันโบราณมันไม่มีคุณสมบัติคือเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยการเกษตรเนาะแล้วก็ไม่ได้ว่ามีอาหารเยอะแยะมากมายเหมือนปัจจุบันที่คนเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นเป็นสังคมเกษตรกรรมก็ยังต้องมีการไปใช้แรงงานนั่นนี่มันก็มีการเผาผลาญร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ที่ว่าออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีสมัยก่อนไม่มี
0: ครับ
1: สมัยก่อนที่พระอาจารย์กำลังพูดถึงก็ว่าแค่ก่อนสงครามโรคครั้งที่1ที่2อะไรงี้ก็ไม่มีแล้วนะเพิ่งจะมามีหลังสงครามโรคครั้งที่2นี่เองนะที่ว่าพอบ้านเมืองมีความสงบสุขกันเกิดขึ้นอาหารหาได้ง่ายคนเป็นโรคอ้วนมากขึ้นจึงมีคอนเซปต์ในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีโอเคไหมอาจจะมีคอนเซปต์เรื่องนี้ขึ้นมาทีนี้สมัยก่อนไม่มีคอนเซปต์เรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้าก็พูดถึงว่าการให้ร่างกายมีกำลังเนี่ยก็โดยการที่เดินเป็นหลักด้วยอิริยาบถเดินหลังรับประทานอาหารแล้วคลายความเมาในอาหารด้วยการไปเดินมีพูดเรื่องนี้อยู่คืออาหารพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะให้เมาในความอิ่มของอาหารคือกินมากเกินไปมันก็ง่วงไงง่วงก็คือเมาตรงนี้แหละคือเมาในอาหาร
0: คร
1: ับจะคลายความเมาก็ด้วยการไปเดินเรื่องราวมีอย่างนี้ทีนี้สมัยปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีค่านิยมในการออกกำลังกายมีการทำให้กล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องมาถึงว่าการแสวงหาการแสวงหาอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแสวงหาโดยไม่ชอบใช่

0: และจุดประสงค์ของการรับประทานอาหารการเดินนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาพาธไม่ให้เกิดอาพาธแต่ไม่ใช่กินเพื่อเล่นกินเพื่อมัวเมากินเพื่อประดับตกแต่งเราใช้หลักการนี้เพราะฉะนั้นการที่ออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อว่าให้ร่างกายเราสวยงามคนจะได้ชอบคิดอย่างนั้นไม่ถูกคิดอย่างนั้นไม่ถูกเนื่องแต่ออกกำลังกายเพื่อที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดในอนาคตนี้สามารถทำได
1: ้ครับ
0: โอเคไหมถ้าเราเอาหลักศีลวินัยมาจับมาปรับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนื่องแล้วก็ในขณะที่ไม่ว่าจะเดินหรือจะยกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วเพื่อใช่เราไม่ลุ่มหลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นไม่เพลินไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นในลักษณะเดียวกันกับว่าอาหารนี้ถ้าคุณกินอาหารเพื่อรสอร่อยโอ้อันนี้สิ่งนี้ต้องจิ้มสิ่งนี้มากินแล้วมันถึงจะอร่อยไม่ได้กินเพื่อแบบนั้นแต่รับประทานเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปไม่ได้เพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งแต่เช่นเดียวกันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ในสุขภาพดีโซนที่มีสุขภาพดีอัตราการเต้นหัวใจดีจะได้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพื่อกล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้สามารถทำได้
1: คร
0: ับ
1: ครับเรื่องต่อไปครับเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับการเสี่ยงโชคแล้วล่ะครับคือถามว่าถ้าชาวพุทธเนี่ยนะฮะตามหลักศีล5แล้วเนี่ยหรือศีล8เนี่ยนะฮะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ถือว่าบาปมั้ยฮะพระอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องเงินทองแล้วก็การได้มาซึ่งเงินทองเนี่ยอันนี้สำหรับคฤหัสถ์อันนี้ก็ทำได้อยู่แล้วนะ
1: ค
0: ุณก็ต้องทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินมีเงินแล้วก็จะไปลงทุนยังไงให้มันงอกงามหนึ่งในกระบวนการก็ไปซื้อหวยหรือก็จะรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการเล่นการพนันหรือเป็นการเล่นการพนันซึ่งการเล่นการพนันเนี่ยเป็นอบายมุขเป็นอบายมุขเป็นอบายมุขคือทางสู่อบายจะทำให้เราเมาจะทำให้เราเพลินไปได้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปเล่นการพนันความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอบายมุขเช่นเล่นการพนันเป็นต้นกับการที่ทำมาหากินอย่างสุจริตซื้อมาขายไปเป็นพ่อค้าเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าสิ่งที่เรากระทำแต่คนที่เล่นการพนันเนี่ยก็คืออย่างมากคุณก็แทงเบอร์ใช่ไหมเอาเบอร์นั้นเบอร์นี้แต่ว่าเวลาเราขายของเนี่ยเราต้องซื้อมาขายไปเราต้องพิจารณาว่ามันจะขายยังไงคนใช้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ยังไงมันจะต่างกันมันจะต่างกันในการกระทำมันจะต่างกันในการกระทำแล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็ต่างกันด้วยแล้วคนที่ทำการค้าขายเนี่ยอย่างน้อยเขายังพอจะควบคุมสิ่งที่ออกมาได้เช่นเขาจะสามารถใช้คำพูดนี้หรืออธิบายให้คนอื่นเขาเห็นแนวทางว่าจะนำสิ่งของที่เขาขายนี้ไปใช้อย่างไรไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือสิ่งของแต่ในขณะที
1: ่
0: การเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นไฮโลเนี่ยเราควบคุมการออกมาของเบอร์ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนควบคุมเดี๋ยวตรงนี้แหละที่ทำให้เมาได้ตรงนี้แหละที่ทำให้ประมาทได้แต่บางทีเนี่ยมันออกมานี่สองเท่าสามเท่าของเงินที่คุณลงไปใช่ไหมพอได้มามากอย่างนี้เราจะเพลินเราจะมึนเมาได้เราจะมึนเมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายว่าโอเคทำมาหากินโดยสุจริตดีให้ขยันขันแข็งแต่ว่าไม่ควรเล่นการพนันคำถามคือหวยเนี่ยเป็นการพนันไหมคำตอบก็คือมันใช่เป็นการพนันแต่แล้วทำไมเขาถึงยังมีให้ทำอยู่อ่ะในปัจจุบันเราก็เพราะว่าถ้าสมมติทางรัฐบาลไม่ออกสลากกินแบ่งเองใช่ไหมมันก็จะมีพวกใต้ดินอย่างเงี้ยมากมาย
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอาบางส่วนเนี่ยมาทำให้มันถูกกฎหมายซะแล้วก็แบ่งปันเงินนี้เข้าสังคมสำหรับคนที่มันยังเลิกไม่ได้นะคนที่ยังอยากจะเพลินอยู่ยังอยากจะชอบมีกิจกรรมในความเสี่ยงแบบนี้อยู่ก็ทำซะแล้วแต่ว่าให้อยู่ในระบบนี่เขาก็เป็นการแก้ปัญหาของสังคมนะจึงให้มีระบบของสลากกินแบ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณจะเล่นคุณจะทำก็ให้มันอยู่ในศีลเพราะว่าอบายมุขทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในศีลเลยคือไม่ได้ผิดศีลนะวางกันตรงๆอะเล่นการพนันไม่ได้ผิดศีลเราไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วเนี่ยไม่ได้ผิดศีลนะแต่ว่าถ้าเป็น

0: ามันจะผิดศีลมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นเรื่องแห่งความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทการดื่มสุราจริงๆการดื่มสุราเนี่ยคุณทรงผลมันไม่ได้ผิดตรงที่ว่าการดื่มสุราเพราะว่ายังมีอีกข้อหนึ่งด้วยซ้ำในมงคล38ประการหนึ่งใน38ประการคือการสำรวมในการดื่มน้ำเมาการสำรวมในการดื่มน้ำเมาถ้าดื่มแล้วคุณไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดคำส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอันนี้ถือว่ายังสำรวมในการดื่มน้ำเมาอยู่แต่บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบอกไว้คือเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหมายความว่าต้องไปดูในวงเล่าดิเวลาเขาเมากันแล้วเนี่ยเขาเมากันแล้วมันจะมีอะไรกันบ้างนั่นก็จะ มีพูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดตลกโปกฮาจะพูดคำหยาบจะพูดยุยงคนนั้นคนนี้กันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าคุณประมาทแล้วประมาทแล้วทำอะไรก็ตามที่มันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือไม่ดีก็เรียกเป็นอบายมุขจุดนั้นเนี่ยมันยังไม่ผิดศีลหรอกตอนที่เล่นการพนันเนี่ยตอนที่ดื่มเหล้าเนี่ยแต่ว่าถ้ามันจะผิดพลาดเนี่ยมันจะผิดพลาดตรงนั้นถ้ามันจะผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้นตรงที่คุณจะประมาทถ้าคุณจะประมาทได้คุณจะประมาทตรงนั้น
1: คร
0: ับ เช่นคนที่บอกว่าเมาในการพนันแล้วเดี๋ยวก็ขโมยของจะโกหกมันต้องได้ทำพวกนี้แน่นอนแสดงว่านั่นคือคุณประมาทแล้วเมื่อประมาทแล้วเพราะสิ่งนี้การเล่นการพนันนี่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือคนที่เป็นหนี้สินเพิ่มเติมเพราะว่าการพนันนี่เยอะแยะมากมายพอเป็นหนี้สินปุ๊บเดี๋ยวมันต้องได้โกหกเดี๋ยวมันต้องได้ขโมยของมันก็จะมีธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมตามกันมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำเลยไม่ควรทำเลยโดยเฉพาะยิ่งพระสงฆ์นี่ก็ไม่ควรจะพาคนทำด้วยซ้ำเนี่ยมีแต่ควรจะห้ามคนอื่นว่าอย่าทำนะอย่าทำนะในเรื่องการเล่นหวยเล่นเบอร์เงี้ยผิดศีลนี่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ควรจะห้ามอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ให้ศีลอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไอ้ที่มันไม่ผิดศีลแต่มันจะให้ประมาทเนี่ยก็ควรจะยับยั้งเอาไว้เนื่องจากการประนันแต่มันไม่ผิดศีลนะใช่ไหมไม่ผิดศีลแต่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ไม่ดีเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการรับประทานอาหารมากเกินไปก็ถือว่าจะทำให้เมาได้คือพระอาจารย์เอาเกณฑ์ของความคำว่าเมาเนี่ยนะเมาเนี่ยมาใช้แต่เพราะนั้นกินมากเกินไปก็เมาแสดงว่ากินมากเกินไปนี่ไม่ดีประมาทเมานี่คือประมาทเล่นการพนันก็ประมาทการคบเพื่อนชั่วก็ประมาทการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนก็ประมาทการที่เราได้อะไรมาง่ายๆเกินไปก็ประมาทได้แล้วก็จะทำให้ยังไงล่ะเราถึงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเราอย่าเข้าไปใกล้ในสิ่งเหล่านั้นมันเหวเนี่ยมันถ้าตกไปตายเลยอ่ะแล้วคุณก็อย่าไปใกล้อย่าไปอยู่ใกล้ปากมันนะต้องอยู่ห่างๆหน่อยไอ้ตอนที่ไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันยังไม่ตกหรอกแต่ถ้ามันจะตกมันตกตรงนั้นน่ะเราต้องอย่าไปอยู่ใกล้มันเหมือนกันว่าการดื่มเหล้าการคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันเหล่านั้นตรงนั้นมันไม่ผิดหรอกเงินคุณหาได้มาโดยไม่ผิดศีลจะไปใช้ไงก็ได้แต่ถ้าไปใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้น
1: เ
0: นี่ยต้องระวัง
1: จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มานำไปสู่ความเสื่อมที่จะนำไปสู่ทางที่มืดดำในชีวิตนะครับทำให้เกิดทุกข์นะฮะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะประพฤติและปฏิบัตินะครับพูดถึงสุดท้ายคือเรื่องของศีล5เนี่ยพระอาจารย์แม้ปฏิบัติยากมากๆเลยคือฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยยากมากเลยครับประกอบกับบางครั้งเนี่ยการสมาทานศีล5นั่นคือสัญญาว่าจะปฏิบัติภายในวันนั้นใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏว่าบางทีสมาทานศีล5ซะอย่างดีเลยฮะไปลืมตัวสมาทานศีลเสร็จเจอยุงมากัดตบเปรี้ยงอ่ะฆ่าสัตว์แล้วนี่หว่ามันผิดศีล5แล้วนะผมเคยนะสมาทานศีลเสร็จลืมตัวยุงมากัดตบเปรี้ยงอ่ะผิดแล้วไอ้แบบนี้นี่คือถ้าเราสมาทานศีลไปแล้วเราทำผิดศีลในช่วงของวันนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะผิดร้ายแรงหรือว่ามันบาปมากกว่าปกติหรือเปล่าครับเกินกว่าไม่สมาทานมั้ยครับ
0: คำว่าสมาทานเนี่ยหมายถึงคุณตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามนะตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามพระศีลคือเจตนาเราเจตนาที่ว่าฉันจะทำสิ่งนี้เราตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ในการตั้งเจตนาเนี่ยคือศีลเลยนี่คือศีลละทีนี้พอเราเจตนาปุ๊บเราก็หมายถึงว่าก็พยายามจะให้มีสติไง ให้มีสติแต่ว่าเราเผลอสติไปตอนที่เกิดเจ็บขึ้นเจ็บจากไหนยุงกัดพอเจ็บจากยุงกัดปุ๊บเลยเผลอสติพวกมันไปทีหนึ่งอ้ายผิดศีลแล้วผิดศีลเนี่ยมันเป็นการเตือนให้เราอย่าทำอีกไงคุณตะวันคือถ้าคุณผิดศีลคุณจะมีความร้อนใจโอเคไหมร้อนใจปุ๊บคุณต้องแก้ไขกับเปรียบเทียบว่าสมมติเราไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้สมาธิใส่ศีลเนี่ยแล้วฉันก็เผลอตกมันไปเลยตั้งใจเต็มที่เอาคุณตั้งใจฆ่าสัตว์กับคุณไม่ตั้งใจฆ่าสัตว์มันบาปไม่เท่ากันอ่ะ
1: เอาใหม่
0: คือไม่ตั้งใจแบบด้วยความเพลินอ่ะด้วยความเคยชินฉันจะฟาดมันเลยก็ฟาดเลยเนี่ยคุณบาปมากกว่าถูกป่ะเพราะมีโมหะด้วยมีโทสะด้วยแต่พอเราสมาทานศีลปุ๊บฉันไม่อยากจะฆ่าเลยนะแต่มันความเคยชินเลยพัวไปเนี่ยคุณบาปน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะคุณมีสติสัมปชัญญะในการที่ฉันจะไม่ฆ่าแต่มันเพลินไปนิดนึงมันเผลอไปนิดนึงไอ้ที่เผลอไปนิดนึงนั่นคือบาปแต่ไอ้ที่เราตั้งใจมาว่าฉันจะไม่ทำเนี่ยอันนี้คือบุญเพราะฉะนั้นคุณสมาทานศีลแล้วคุณฆ่านี่ยังบาปน้อยกว่าไม่สมาทานศีลและทำด้วยความจงใจพระอาจารย์มีข้อถูกไหมคุณสมบูรณ์ว่าม ีเหตุผลนะมีเหตุผลนะถูกไหมมีเหตุผล
1: คือถ้าทำแล้วไม่เจตนาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าทำแล้วเนี่ยมีตั้งใจที่จะฆ่า
0: ใช่ใช่ใช่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสมาทานศีลแล้วเราทำผิดเนี่ยเราบาปน้อยกว่าที่เราไม่ได้สมาทานศีลแล้วเราก็โกรธมันเลยถูกไหมทีนี้เรารู้สึกผิดอ่ะไอ้ความรู้สึกผิดตรงนี้แหละมันเป็นฮีริโอตัปปะมันดีใช่ไหมเรารู้สึกผิดอ่ะนั่นแหละดีทำไมเราละอายแล้วเราละอายในบาปที่เราได้ทำลงไปนั่นคือถูกต้องไง
1: ครับละอายชั่วกลัวบาป
0: นั่นคือถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราผิดศีลจะทำให้เกิดความร้อนใจถูกต้องอยู่แล้ว
1: ครับ
0: พอเรามีความร้อนใจแล้วเป็นไงยังดีกว่าร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนเนี้ยสมมติว่าเราไม่ได้สมาทานศีลนะแล้วเราหวดพุ่งไปเลยด้วยความตรงใจเต็มที่เลยแล้วก็ไม่แคร์ด้วยฉันไม่ก็จะไม่ได้สมาทานศีลฉันก็ไม่ผิดอะไรคุณไม่รู้สึกร้อนใจอะไรเลยทำชั่วแล้วไม่รู้สึกผิดอ่ะมันไปถูกที่ไหนล่ะใช่ไหมมันบาปต่อไปอีกด้วยบาปต่อไปอีกในขณะที่ว่าถ้าตรงข้ามเนี่ยว่าคุณสมาทานศีลปุ๊บแล้วคุณด้วยความเพลินมาเลยหวดไปโอ้รู้สึกผิดจังเลยไอ้รู้สึกผิดจังเลยมันได้บุญนะเพราะอะไรเพราะบาปมันถูกยับยั้งไว้ตรงนั้นเราไม่ได้รู้สึกยินดีว่าฉันทำบาปแล้วฉันจะไปแคร์อะไรไม่แต่เรารู้สึกว่าแคร์ว่าโอ้ฉันทำไม่ดีเนี่ยรู้สึกผิดนิดนึงนั่นแหละเป็นบุญคุณสมบัติประเด็นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังสมมุตินะเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สมาทานศีลตั้งใจหวดไปเลยหวดไปเสร็จแล้วตายแล้วรู้สึกสะใจด้วยว่าฉันปลดปล่อยชีวิตมันแล้วก็ฉันแบบไม่เจ็บอะไรอีกอย่างเงี้ยนะไอ้ความเนี้ยสะใจเนี่ยบาปเนี่ยมันต่อเนื่องไปทีนี้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยพอแก่ไปปุ๊บเห็นนรกอยู่ข้างหน้าโอ้ไม่ดีเลยเนี่ยมาร้อนใจตอนนั้นโอ้ฉันจะไปที่ไม่ดีนะเนี่ยจะไปตกนรกเป็นต้นเนี่ยแล้วคุณไปร้อนใจตอนนู้นน่ะอย่าไปร้อนใจภายหลังให้ร้อนใจตอนนี้ในคำว่าร้อนใจตอนนี้คือรู้สึกถึงความที่ว่าฉันต้องทำอะไรสักบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือว่าคุณรักษาศีลแล้วก็ทำให้มันดีมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะไม่ต้องร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนนี้แล้วเกิดการแก้ไขทำศีลของเราให้มันดีเป็นการตั้งศีลไว้โดยชอบเดี๋ยวเราไม่บีบเบียนชีวิตทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยแต่ความดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราก็สังคมแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าด้วยนะใช่ปะ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการที่เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตให้ปกติสุขนะฮะศีล5นะฮะศีลแปลว่าความเป็นปกตินะครับถ้าเราสามารถรักษาศีล5ที่เป็นพื้นฐานได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความปกติสุขนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับนี้เวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เชิญบาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีขับเคลื่อนนโยบายการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีที่มุ่งเน้นการใช้นโยบายการต่างประเทศเชิงรุกขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยประชากรกว่า280ล้านคนตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงาน Business Forum กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศพร้อมเข้าพบเลขาธิการอาเซียนณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์บทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวชูประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายสำคัญด้านการท่องเที่ยวพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ชูจุดเด่นของจังหวัดยะโสธรโดยเฉพาะประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกและประเพณีแห่ไฟมงเมงให้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับประเทศและนานาชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มสเตย์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและสร้างรายได้โดยตรงให้เกษตรกร พร้อมย้ำความสำคัญของความร่วมมือในพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดยโสธรมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างรายได้และความสุขให้คนในพื้นที่อย่างแท้จริงกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: กรมป่าไม้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือรับมือน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายหลังเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
8: นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วโดยเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือและกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงราย6แม่ทำแม่สลองได้เฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำสาย3จุดเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งเบื้องต้นจุดที่1บริเวณชุมชนไม้ลุงขนระดับน้ำสายได้ลดลงต่อเนื่องและยังไม่มีน้ำท่วมเข้าเขตชุมชนซึ่งเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายอบจ.เชียงรายเตรียมพร้อมทรายบรรจุกระสอบและรื้อเศษสวากีดขวางทางน้ำจุดที่2บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ไทยเมียนมาระดับน้ำได้ลดลงต่อเนื่องและยังระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและจุดที่3บริเวณหัวฝายชุมชนถ้ำผาจมสถานการณ์ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิริยาพรวงอุบล นะวันนี้ก็มาพบกันสำหรับข่าวยามเช้าแล้วก็มีต้องบอกว่าเรื่องราวหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้อย่างที่ใครได้ติดตามข่าวก็จะได้ทราบข่าวว่ามีเหตุเพลิงไหม้แถวถนนรัชดา
0: ค่ะเนาะช่วงนี้ข่าวเพลิงไหม้เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ต้องระแวดระวังกันให้ดีนะคะบางทีอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็หลายสาเหตุด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นFM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะยังมีไลฟ์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์นะคะพูดคุยกับเราสองคนผ่านเพจข่าวยามเช้าได้นะคะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยสำหรับประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยเขาให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพด้วยนะ 60% เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 40% นะคะภาคใต้เนี่ยก็จะน้อยหน่อยโดยเฉพาะฝั่งภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝน 30% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนะคะจันทร์แรกของสิงหาคมสิงหาคมก็เป็นเดือนแห่งวันมีวันสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือวันแม
1: ่
0: วันแม่นะคะ12สิงหาคมนะคะโอกาสนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะนี่เป็นคำขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้น้องๆหนูๆก็เตรียมท่องกันได้เลยนะคะมีงานวันแม่งานประกวดต่างๆนะคะก็จะได้จำคำขวัญวันแม่ปีนี้นะคะ
1: ค่ะก็ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีการเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติ
0: ค่ะใช่ค่ะแม่เวียนมาครบอีกปีหนึ่งแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะก็อย่าลืมกลับไปสวัสดีวันพ่อวันแม่หรือว่าใช้เวลาครอบอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูเรื่องราวของการประชุมที่ปภกันหน่อยนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ทราบกันดีคือเรื่องของฝนตกดินโคลนถล่
0: ม
1: หรืออาจจะมีน้ำไหลผ่านในพื้นที่ตามที่เราได้อ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อสักครู่นี้ปภค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการเรียก17จังหวัดของทางภาคเหนือประชุมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงของเดือนสิงหาคมนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจาก การที่คาดการสภาพอากาศก็พบนะครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนในด้านของเดือนกันยายนและตุลาคมค่ะปริมาณฝนนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงและจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้ค่ะได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนที่จะรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ทุกภัยพบนะคะว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำซึ่งผลจากการตั้งวอลลุ่มคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านระบบเซอร์บอดแคสช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในด้านของการเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันเหตุการณ์ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกฝนที่ตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นทางด้านของฝายนะคะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่และศูนย์ทางด้านของปภ.เขต9มีการบูรณาการนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเรือท้องแบนค่ะเรือพลาสติกกันก็เข้าและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำกันได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมแต่ว่าการวางมาตรการในเชิงรุกการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมืองนั้นยังรัดกุมค่ะประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังคงที่จะรองรับน้ำได้ดีทำให้สถานการณ์ในภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองค่
0: ะ
1: ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำรอการระบายรวมถึงสำรองสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนั้นให้เพียงพอที่สำคัญในทุกพื้นที่ค่ะในเรื่องของการสื่อสารก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องสาธารณภัยการแจ้งเตือนประชาชนซึ่งนอกจากการแจ้งเตือนผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคทแล้วและในสื่อสังคมออนไลน์แล้วนะคะก็ให้ทุกในทุกพื้นที
0: ่
1: ให้สื่อสารข่าวสารสถานการณ์และการแจ้งเตือนแก่พี่น้องประชาชนให้ทราบในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าววิทยุชุมชนกลไกของผู้นำชุมชนหมู่บ้านก็ช่วยกันแจ้งเตือนสมาชิกในชุมชนรวมถึงประสานงานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสื่อสารข่าวสารสาธารณภัยผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะตีของร้องข่าวของเรา
0: ใช
1: ่นะก็สามารถที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายก็ขอฝากด้วยนะว่าให้สื่อสารข่าวสารเนี่ยตรงนี้ด้วยความเข้าใจกระชับให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วก็เตรียมตัวกันได้อย่างทันท่วงทีเน้นสร้างการรับรู้ตระหนักรู้แต่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เน้นย้ำทุกช่องทางนะคะโดยเฉพาะนอกจากเซลบอร์ดแคสที่แจ้งเด้งเตือนไปยังมือถือของท่านโดยตรงแล้วเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์เรามีทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะก็จะเร่งช่วยกันสื่อสารข่าวสาธารณภัยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องของโดยเฉพาะการประกาศเตือนภัยจะได้ระแวดระวังแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างภาคเหนือเนี่ยก็คือเขาได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็บางพื้นที่เก็บของทันความเสียหายก็จะเกิดน้อยขึ้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแล้วก็การที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะในการที่จะสื่อสารข่าวสาธารณภัยทีนี้มาดูเรื่องของการจัดเก็บมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT 7% นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยจะหมดเวลาหรือยังเราจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราจะต้องเสียค่า VAT เพิ่มขึ้นไหมกรมสรรพากรค่ะออกมายืนยันนะคะว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT เนี่ยสำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปเรายังคงใช้อัตราเดิมร้อยละ7ต่อไปค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2570นะคะในปีหน้านู่นนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้นะคะสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดนะคะรวมไปถึงบริการขนส่งทางรถยนต์เนี่ยอันนี้ทั้งหมดที่พูดมายังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบปัจจุบันนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือว่าบริการไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีอันนี้เขาก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรได้1161นะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าถ้าใครเห็นข่าวว่าแวตขึ้นเป็น 10% 15% อันนี้เป็นเฟคนิวอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าเราจะยาวกันไปถึงอีกปีหน้าเรื่องของแวตยังจ่ายแค่ 7% อยู่นะคะ
1: ยังไม่มีการที่จะกลับมาเป็น 10% เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของแวตภาษีที่เวลาเราซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วของประเทศไทยนี่คือ 10%
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็น 7% เนี่ยนานมากๆ
0: ใช่
1: นะคะตั้งแต่
0: ก็คือช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแหละเอาคิดดูพี่อ่ะถ้าเกิดเรามันเพิ่มขึ้นเป็น 10% เนี่ยภาระอยู่ที่ใครอยู่ที่เราคนจ่าย
1: คือจำได้นะสมัยตอนนั้นถ้าย้อนไปเนี่ยยังประถมอยู่เลย
0: ค่ะ
1: แวตบ้านเรา 10% ตอนนั้นไปซื้อห้างของที่ห้างสรรพสินค้าแล้วรู้สึกก็สักประมาณเนี่ยยังเรียนชั้นมัธยมมั้งที่เขาลดมาเป็น 7%
0: ใช่
1: คือนานมากนานมาก
0: หลายปีนะถ้าย้อนไป
1: ย้อนต้องย้อนไปขนาดนั้น นะคะในรัฐบาลช่วงนั้น
0: ใช
1: ่มาดูกันเรื่องของรัฐบาลนี่เขายกระดับทางด้านของทะเบียนราษฎรเนี่ยไม่ให้ที่จะไม่ให้เป็นด่านต้นน้ำทางด้านของพวกโนมินีเข้ามาแอบอ้างในหลายๆประเด็นในหลายๆเรื่องราวเขาเปิดโดป้าNICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองค่ะตอนนี้ได้เปิดศูนย์ประสานงานทางด้านของต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้า NICE Center ถือว่าเป็นศูนย์กลางค่ะที่จะบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนนะแล้วก็มีการประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและก็รวมถึงสัญชาติด้วยพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงสำหรับประเทศไทยด้วยสำหรับศูนย์โดป้า NICE Center นี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศมีการนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในอย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาประกอบกับการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยด้วยสำหรับประชาชนที่พบความผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน15481548นะอันนี้เป็นศูนย์ตอบปัญหาทางด้านของงานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและงานภาคีโดยสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกรมการปกครองก็ขอเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่จะแจ้งเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการยกระดับนะคะเรียกว่าทำงานหลายๆด้านนะเป็นการสกัดบัญชีม้าแล้วก็โนมินีคือต้องบอกว่าเยอะสมัยนี้คนเนี่ยเห็นแก่แบบว่ารับจ้างเปิดบัญชีบ้างละรับจ้างเป็นโนมินีแต่สุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ต้องมีการยกระดับนะคะโดยทะเบียนราษฎรนี่แหละค่ะคือมีการเปิดโดป้านะคะ NICE NICE Center ขึ้นมานะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีเบาะแสแจ้งสายด่วนไปเลย1548นั่นเองค่ะมาดูเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยนะคะที่เราพูดถึงก่อนเข้ารายการเนา
1: ะ
0: การติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ค่ะที่อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36กันบ้างนะคะ ทางด้านของกทมค่ะก็มีการตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36บริเวณร้านซักรีดในพื้นที่นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากกรณีเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีตภายในซอยรัชดา36แยก11เขตจตุจักรค่ะโดยสาเหตุดังกล่าวนะคะศูนย์วิทยุพระราม9นะคะ199เนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุเมื่อประมาณ10:27แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยลาดพร้าวแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงบางเขนบางซ่อนลาดยาวพหลโยธินบางกะปิแล้วก็บางโพเข้าไปช่วยกันค่ะระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยเพลิงมันก็ลุกลามไปอย่างแบบรวดเร็วเลยนะไปชั้น2ของคอนโดมิเนียมข้างๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยค่ะจนกระทั่งสามารถคลุมเพลิงได้นะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะก็คือในเวลา 11:04 นะแล้วก็เพลิงสงบลง 11:20 ส่วนเรื่องของการเยียวยาหลังจากต่อไปนี้นะคะการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเขาก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้นมาที่บริเวณร้านซักรีดในซอยใกล้ๆที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์จุดปฐมพยาบาลรับแจ้งเหตุเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วก็เป็นการสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรบางทีอู่ซ่อมรถเนี่ยก็เป็นมีชนวนเหมือนกันนะพี่แอล
1: คือบางทีมันจะมีบางอย่างอ่ะในเรื่องของการซ่อมอย
0: ่
1: างรถอะไหล่รถเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเหล็กมีอะไรบางจุดอาจจะต้องมีการเชื่อมประกายไฟ
0: แล้วมันมีน้ำมันอยู่ด้วยมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะเกิดประกายไฟการเชื่อมการต่อการเคาะอะไรเนี่ยมันหลายๆอย่าง
0: เ
1: ป็นองค์ประกอบ
0: ใช่นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะคะ
1: ค่ะอ่ะมาที่เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องของกรณีเคสสะเทือนขวัญเนี่ย5ศพ
0: อุ๊ยอันนั้นน่ะโหดจริงโหดเหี้ยมคือ
1: ต้องยอมรับว่าตัวเองนี่ก็จิตตกเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะสำหรับ
0: ฟังข่าวแล้วฮะคือแบบว่าโอ้โห
1: ค่ะฮะเหมือนกันและในกรณ
0: ีแบบว่าพูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
1: ค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ยกเคสสะเทือนขวัญ5ศพนี้ท่านบอกแล้วว่ากฎหมายเนี่ยป้องกันกระทำความผิดซ้ำในเรื่องของคดีเพศใช้ความรุนแรงซึ่งเขามีกฎหมายตรงนี้เขามาครอบคลุมว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่กระทำผิดซ้ำเนี่ย
0: นะ
1: ทางด้านของคดีทางเพศแล้วก็ใช้ความรุนแรงสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมณตรงนี้ได้โดยด้านของดร.พัชรินทร์ขำสิริพงษ์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีท่านบอกว่าวันนี้เรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ตนเองเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะว่ากฎหมายท่านบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำเร็จได้ผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบก็คือกฎหมายฉบับนี้เขาผ่านแล้ว
0: กว่าจะผ่านมาเนี่ยเขาต้องพูดคุยเขาต้องตรวจดูเขาต้องพูด
1: มีการทำกันหลายอย่างมาก
0: ค่ะ
1: และต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จ แล้ววันนี้ท่านบอกว่ามีเครื่องมือทางด้านนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม
0: จริงอันนี้เห็นด้วยกับท่าน
1: ค่ะ
0: คืออย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรนะคะต้องใช้คำว่าอาชญากรโดยสันดานนะคือต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เห็นด้วยไม่ควรจริงๆส่วนทางด้านกรมราชทัณฑ์ก็เลยออกมายืนยันเหมือนกันนะคะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนค่ะก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีสะเทือนขวัญคือสื่อมวลชนแล้วก็สังคมเนี่ยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์แล้วก็การปล่อยตัวของผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงให้กลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะกรมราชทัณฑ์เองก็เลยออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้แล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำตามกำหนดหมายจำคุกถึงเมื่อถึงคดีที่สุดแล้วนะคะคือทั้งสองรายเนี่ยคือกรมราชทัณฑ์เขาก็ออกมาชี้แจงยืนยันบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่ายุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำแต่หากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งปล่อยตัวนะคะได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลเนี่ยใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษแล้วก็การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นดำเนินการติดตามควบคุมแล้วก็กำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดนะคะแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมกันอุดช่องว่างนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงเพราะสังคมบอกว่าแล้วทำไมถึงปล่อยออกมา คนที่กระทำผิดซ้ำซากเขาเคยติดคุกในคดีพยายามฆ่าคนตายมาแล้วเนี่ยถึงยังปล่อยออกมาอีกก็เลยสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนะในเรื่องของการสร้างทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะคะทางกรมราชทัณฑ์ก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพรบที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละเขามีการกักตัวแยกจำหน่ายแบบคุมโทษไว้นั่นแหละแล้วพอเขาครบเนี่ยคือผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไม่ได้รับการอภัยโทษด้วยนะ
1: ก็คือเป็นกรณีที่ไม่ได้รับการอภัยโทษแต่เป็นกรณีที่คดีความหรือการที่คุมขังเนี่ยเขาครบตามกฎหมายตามที่เขาได้จำมาก่อนหน้านี้
0: ใช่ตามได้ที่เขาได้รับโทษที่ศาลเคาะมาแหละว่าต้องติดกี่ปีอะไรแบบนี้นะถ้าพูดกันให้เข้าใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆเห็นด้วยผลักดันให้มีการแบบว่าอยากให้ใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในเคสแบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะคือถ้าเขาเป็นโดยสันดานโดยนิสัยที่มันแก้ไม่เอาโหดเหี้ยมจริงๆอันนี้ก็ไม่น่าจะปลอดภัยกับประชาชนนะคะ
1: ใช่เนาะและที่สำคัญก็มีพรบทำตามมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเนี่ยก็คือครอบอีกครอบหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าผู้ท่านผู้ที่สามารถที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายตรงนี้ได้เนี่ยจะทำยังไงที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดละกัน
0: ค่ะเอาละค่ะ6:31 นะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีของร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้

0: ความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยวันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อเป็นการหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแล้วในการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลเลยครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนและภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลและครับที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus 60-40 ครบ2เดือนเงินสะพัด 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้า พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนั้นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ครบ2เดือนเต็มๆพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,463 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนแล้วครับว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนั้นก็มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทผลการดำเนินงาน2เดือนที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กๆได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สิงห์บุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือเร่งผลักดันงบแก้ปัญหาตะลิ่งสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความพร้อมในการป้องกันและรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือโดยมีนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองกระทุ่มโพรงหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตะลิ่งสุดคณะเองก็ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แหละครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขเฉพาะหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้ในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณจากทุกช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อประชาชนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุน

เร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักๆอันได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HDสำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศกันด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันเท่านั้นและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยทางรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำส่วนทางด้านดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ Facebook ถึงคดีดังกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนั้นอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่อำนาจเจริญตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมย้ำแล้วครับว่าจากนี้ไปจังหวัดอำนาจเจริญจะไม่ใช่เพียงแค่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดพร้อมเร่งยกระดับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวมพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการคมนาคมปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดบ้านแทงตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมนั้นก็เพื่อระดมปัจจัยก่อสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบประปาสาธารณูปการภายในวัดสนับสนุนการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดจนร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนสืบไปครับพี่น้อง
ช่วงนี้ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนออาเซียนจีนยกระดับความร่วมมือจัดการน้ำมลพิษและภัยพิบัติและชี้ว่าฟ้าเดียวกันน้ำผืนเดียวกันต้องร่วมรับมือ

ผู้มีภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่า The Fourth ASEAN China MinisterialRoundtable on Construction and Housing 2026หรือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีอาเซียนจีนด้านการก่อสร้างและการเคหะครั้งที่4ประจำปี2026ที่ประเทศมาเลเซียร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการก่อสร้างการพัฒนาเมืองและการเคหะที่ยั่งยืนของภูมิภาคครับโดยในการประชุมนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวย้ำว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการรับมือภัยพิบัติเป็นภารกิจร่วมของภูมิภาคที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งลุ่มน้ำของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสมือนการอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและใช้น้ำผืนเดียวกันการดูแลคุณภาพน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำการติดตามสถานการณ์มลพิษการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดความสูญเสียและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกับทุกประเทศในภูมิภาคครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าวอีกประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่จะถึงนี่แหละครับที่ประเทศไทยกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นเพจข่าวยามเช้านะคะคอมเมนต์มาเยอะมากเลยค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะบอกจันทบุรี26องศานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวค่ะคุณพรเทพนะคะคุณทองหยดพี่บุญชัยพี่เจนจิราบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าทุกคนสวัสดีน้องชาตรีนะคะบอกว่าสวัสดีพี่พลอยพี่แอลนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สวัสดีคุณพี่สุเทพนะคะพี่ทองใสคุณจารินีบอกว่าเช้านี้บางแวกภาษีเจริญอากาศดีๆนะคะแล้วก็พี่นาฏอนงค์นะคะสวัสดีนะคะเช้านี้ที่อ่างทองค่ะอากาศโปร่งนะคะแล้วก็พี่สำราญบอกกำลังชมที่สนามบินกำแพงแสนนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยพี่สุพิษสวัสดีนะคะคุณสุวิทย์คุณนพพรลุงนะพี่อันพี่นิดแจ้เจียนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์พี่ประเทืองค่ะผู้ใหญ่บำรุงนะคะสวัสดีนะคะติดตามที่ปราจีนบุรีนะคะติดตามข่าวยามเช้าคุณยันโชตนะสวัสดีนะคะคุณยอดด้วยนะพี่โกศลสวัสดีนะคะพี่สมยศด้วยค่ะเช้านี้นะคะปิดท้ายกันด้วยงานดีๆมีกิจกรรมมาฝากค่ะพี่แอล
1: ค่ะงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่องของการจัดงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ใกล้จะมีงานโอท็อปอีกแล้วนะคะภายใต้แนวคิดนะคะทางด้านของสิริรัศมีแห่งแผ่นดินสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้กับคืนชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทรวมทั้งหมดกว่า770ล้านบาทโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานค่ะล้วนทั้งผ่านการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนั่นหมายความว่าภายในงานนี้สามารถที่จะไป
0: ใช้ได้
1: ใช้สิทธิ์โครงการ60-40นะสำหรับงานโอท็อปต้องบอกว่ารวบรวมผู้ที่อยู่ในโครงการโอท็อปเนี่ยกว่า 2,000 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นบูธของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยมีการเปิดตัว4โซนไฮไลท์ด้วยเป็นไฮไลท์โอท็อปแบบใหม่เลยคือโอท็อปมูเตลู
0: ค่ะ
1: นะน่าจะรวบรวมของสายมูแต่ละภาคนี่แหละ
0: นะ
1: มาอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยมีโอท็อปลักชูรี่ด้วยโอ้โหของหรูหราไฮโซนะว่าจะเป็นอย่างไรมีอัญมณีระดับพรีเมียมด้วยเขาว่าอย่างนี้โอท็อปสปิริตเทสติ้งอันนี้มีการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ใครสนใจก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวงานโอท็อปศิลปาชีพประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเช่นเดิม
0: นะ
1: งานโอท็อปนี้ก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีย้ำนะ8ถึง16สิงหาคมเตรียมตัวให้พร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานโครงการหลวงอยู่ที่ Central World นะที่จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569เช่นกันค่ะ
0: ไปได้นะคะสำหรับใครที่ชอบงานโอท็อปนะคะก็ไปร่วมกันอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569นะคะเตรียมไปกันได้เลย8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา